0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะทางFacebook เห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกนะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณเดชเดชาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณธวัชชัยนะครับก็มาทักเราอันนี้เป็นรายชื่อใหม่ที่ผมเห็นนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าอำเภอเชียงคานจังหวัดพะเยาวันนี้24องศาคุณสติมานะครับทักมาจะบอกว่าFacebook FM 100.5 เสียงเบาๆนะครับคุณสัติมาบอกเราแบบนั้นนะครับคุณอัมพรนะครับรับทักทีมงานของเรามาคุณกันธนพักจากภูเก็ต27องศาคุณหมูบอกว่าอุดรธานีวันนี้24องศานะครับเมื่อวานฝนตกหนักเช้านี้มีหมอกลงเล็กน้อยค่ะอ้าวอย่างนี้ต้องอากาศดีสิครับ PM 2.5 ไม่น่าจะมีคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณพิชิตแคมป์บอกว่าช่วงนี้โลกประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะมีประเทศใดที่ทำการทดลองรอบอนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้าเขาทำอยู่หรือก็ทำใต้ดินก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะที่เจเนาะ
1: ใช่
2: ที่จะไปเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะมีคุณอะไรนะนะคะแล้วก็มีคุณอมรีนะฮะนอกจากนี้แล้วก็มีคุณสุวิทย์คุณชวารีคุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะคุณประภากร นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายแล้วก็รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะคุณวิบูลชัยคุณพิบูลชัยคุณชื่อคล้ายกันเลยนะคะทั้งสองท่านคุณมยุรีคุณแล้วก็คุณธีรพลคุณโดยคุณมณีรัตน์คุณดิเรกฤทธิ์ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามามีทาง TikTok ด้วยใช่มั้ยคะพี่ต้นคะ
2: ใช่ครับเห็นคุณแฮนเซลคุณจันคุณนิดสิริโชคบอกพุทธสวัสดีครับแล้วก็คุณหน่อย LPC นะครับคุณศักดาแล้วก็คุณติงติงนะครับคุณอีกหลายๆท่านคุณน้องแกงหม้อนะครับน้องแกงหม้อคุณชยพัฒน์59นะครับเข้ามาร่วมกับเราคุณหน่อย LPC และอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราขายของกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดีใจนะ เพราะว่าทุกวันที่เรามาจัดรายการเราก็จะมีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะฮะเข้ามาให้กำลังใจทักทายเราอยู่ทุกครั้งเลยนะคะทุกวันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะคือดีพร้อมเนี่ยไปคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ค่ะก็พร้อมหนุน4แนวทางยกระดับการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลบริการและโอกาสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะมุ่งสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมกับวาง4แนวทางตรงกลุ่มตรงข้อมูลตรงช่องทางรับฟังและปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลโครงการสิทธิประโยชน์และบริการของดีพร้อมได้สะดวกและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี้ก็ตอกย้ำแนวทางการสื่อสารที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจหลังได้รับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากเวที Thailand Social Government Awards นะฮะในฐานะ1ในท็อป50ฮะองค์กรภาครัฐจากกว่า300หน่วยงานทั่วประเทศขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งนี้คุณพลาวุฒิวงวิวัฒน์ฮะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทำให้การสื่อสารของภาครัฐนั้นต้องปรับจากการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่การสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสิทธิประโยชน์โครงการสนับสนุนและบริการภาครัฐซึ่งต้องนำเสนออย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะพร้อมกับนำผลประเมินจากรางวัลมาพัฒนาการสื่อสารผ่าน4แนวทางสำคัญเพื่อให้การสื่อสารนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่อย่างแท้จริงนะคะพี่ต้นคะ
2: ใช่เลยครับผมไปฟ้าวันนี้ผมวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับตามกำหนดการแล้วเนี่ยเรือรบนะครับโหเรียกว่าเป็นใหญ่มากๆเลยเนี่ยเป็นก็คืออับราฮัม USS อับราฮัมลินคอนจะเข้าเทียบท่าเขาบอกว่าใกล้กับที่แหลมฉบังนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะนำเรือลำนี้มาพร้อมกับเรือบริวารและทหารนะครับที่อยู่บนเรือเนี่ย 5,000 คนนะครับจะมาพักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเห็นโฉมหน้าของ USS อับราฮัมลินคอนก็อาจจะต้องไปใกล้แหลมฉบังนะมันผมว่าน่าจะมองเห็นจากฝั่งแล้วเพราะเรือมันใหญ่มากทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่บนเรือมา260กว่าวันก็เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนะครับเรือลงเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ได้กันมาเพราะฉะนั้นก็คงจะขึ้นมาใช้คือที่สะแพพัทยาแล้วก็อยู่ถึงวันที่6ก็อาจจะเดินทางเข้ามาใช้จ่ายกันในกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านก็เตรียมตัวต้อนรับกันให้เป็นอย่างดีนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในระหว่างนี้นะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับที่อาจจะฉวยโอกาสนะครับมาทำการอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพลักษณ์ของพัทยานั้นเสียหายแต่ว่าตำรวจก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ส่วนท่านสีเจนสิงครับที่จะเสร็จการประชุมของCEO ปั๊บก็วันที่1กันยาเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปอียิปต์เลยนะครับสีขึ้นผีเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีเพราะว่าครั้งหลังสุดที่ท่านไปคือปี2016นะครับไปเขาบอกว่าไปในขณะที่สหรัฐกำลังคุกคามแล้วก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรอียิปต์นะครับการเดินทางไปถึงอียิปต์ในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบในโลกตะวันตกเขาบอกเหมือนก็จีนก็ไม่ได้ยี่หละอะไรต่างๆกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะคุกคามภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับอียิปต์กับอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับอียิปต์เท่าไหร่แต่ว่าการไปครั้งนี้นะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าก็ไปกระชับความสัมพันธ์และเรื่องของการลงทุนการวิจัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านของ AI ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูมิตรภาพนะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอียิปต์ด้วยนะครับก็ดูกันต่อไปว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนการลงทุนอะไรต่างๆจะหลั่งไหลไปสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นครับข่าวนี้มาจากระบังกอกโพสต์ขอบคุณครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นข่าวจาก NHK News นะคะสำนักข่าวของญี่ปุ่นค่ะ South Korean Intelligence Agency Signs of US North Korea Dialogue ค่ะเอาละสิมีรายงานจากหน่วยข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะพบเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพูดคุยกันนะคะอย่างลับๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย NHK รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่ะพบเห็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเราทราบกันดีว่าปกติที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีก็แต่ในยุคที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทั้งโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เคยได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะพบกับประธานพบกับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดค่ะหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีการตรวจจับสัญญาณพบว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยหารือกันนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะและก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรนะฮะก็พูดง่ายๆคือสสของเกาหลีใต้นั่นแหละบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะฮะระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ย อาจจะมีขึ้นนะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้และก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการติดต่อโดยตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้แต่มันมีสัญญาณความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแอบพูดคุยกันอย่างลับๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีการอธิบายเรื่องนี้นะคะจากฝั่งสหรัฐแต่อย่างใดส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังคิดคูลนะประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าอยากจะพบอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรออกนอกหน้านะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องนี้ออกสื่อของทางการเกาหลีเหนือแต่อย่างใดอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
2: แล้วก็สงวนท่าทีนะอ้าวแล้วยังไงเนี่ยหมายความว่าเกาหลีใต้จะโดนทิ้งแล้วหรอสหรัฐจะทิ้งเกาหลีใต้หรอ
1: คงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะเนาะพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะซ้อมฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนไม่ใช่การแจ้งเตือนได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะลดสเกลของการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะฮะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้สั้นขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นมีรายงานแพร่ๆออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ
2: เราหวังว่าเขาคงจะรวมชาติกันได้ในเร็วๆนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ์ ชูแสงนามนะครับกับเรื่องอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:12 ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วงเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในประเด็นอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะตอนนี้อากาศที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: กำลังจะเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ฤดูมรสุมอีกรอบนึงแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มมาทยอยมาแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วอาจารย์ได้รับผลกระทบจากไฟป่ากับเขาไหมครับอาจารย
3: ์ที่จาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนแล้วก็ extreme weather conditions หรือว่าตัวของภัยธรรมชาติขั้นสุดขั้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เลยใช่ไห
1: ม
3: ในผมคิดว่าที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็คือกรณีของ glacial lake outburst flood นะครับที่เนปาลใช่ไหมที่ตัวของธารน้ำแข็งที่มันสะสมตัวเป็นทะเลสาบมันถล่มลงมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นเรือนพันคนนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆตลาดบุรีมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาต้องเป็นอุทยานแห่งชาติเลยนะครับในอาเซียนเองเนี่ยมีภัยธรรมชาติแล้วก็เงื่อนไขทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยทำให้เกิดแบบข่าวหน้าหนึ่งอ่ะแต่ส่งผลระยะยาวเยอะเขาเรียกว่า salinity intrusion ครับหรือว่าการลุกลามของลิ่มน้ำเค็
1: ม
3: ก็คือการที่แม่น้ำเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยลงใช่ไหมครับในขณะที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปในแม่น้ำ แล้วพื้นที่ที่น้ำเคยเป็นน้ำจืดเนี่ยมันกลายเป็นน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มันเคยอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นที่พอปลูกข้าวซึ่งเป็นความมั่นคงอาหารของมนุษย์เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเจอปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโดนเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับนั่นก็คือพายุรุนแรงเกินระดับ5นะครับ yeah. ที่มาในอาเซียนภาคพื้นทวีปเราอาจจะไม่เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับแต่เราก็เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะฉะนั้นมันมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนจะเจอกับวิกฤตเรื่องอะไรบ้างนะครับ yeah. เริ่มจากคนที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่นอกจากจะอยู่บน Ring of Fire ที่เจอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับทางลูซอนตอนเหนือแล้วก็หมู่เกาะวิซายัสนะครับทางตอนกลางแล้วขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับแรงปะทะหลักเลยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับปีหนึ่งเนี่ยพัดเข้ามา3ลูกบางปีสูงถึง5ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ชนะครับก็คือพายุฝนแบบรุนแรงฝนตกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากพายุน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาด้วยเนื่องจากฝนตกรุนแรงก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาครับเพราะฉะนั้นดินโคลนมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะถล่มเกิดแลนด์สไลด์อันนี้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยภาคใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่โขงเดลต้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดริมน้ำเค็มครับแล้วถ้าเกิดริมน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนมีการประมาณการกันครับว่าความเสียหายจากริมน้ำเค็มที่แทรกตัวเข้ามาเพราะว่ามันเกิดโครงการจำนวนมากที่ไปเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนี่ยภายในปี2020ถึงปี2030เนี่ยGDP ของเวียดนามอาจจะลดลงถึง 15% นะฮะจากการที่เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้แล้วเวียดนามเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประเทศซึ่งไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นแน่นอนสำหรับประเทศที่มองว่าเอ้ยนี่คือคู่แข่งอ่ะมันก็อาจจะเป็นโอกาสใช่ไห
1: ม
3: เพราะว่าตลาดโลกเนี่ยข้าวของเวียดนามเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีข้าวหายไปจำนวนมากในโลกเนี่ยราคาของธัญพืชราคาของข้าวมันสูงพร้อมกันทั้งหมดคนในประเทศเราก็เดือดร้อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะทางตอนล่างสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่จะเจอเรื่องของคลื่นความร้อนร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนจนทำให้บางส่วนของเมืองเนี่ยมันจมน้ำในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาอยู่บน Ring of Fire เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เพราะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เรื่องที่ต้องจับตาดูของอินโดนีเซียก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับพอซูเปอร์เอลนีโญมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแห้งจัดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือป่าพลุครับป่าพลุก็คือพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเป็นชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันทับถมกันแล้วเน่าอยู่ใต้ก้นบึงพวกนี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซมีเทนครับแต่ที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่พอมาเกิดซูเปอร์เอลนีโญปุ๊บน้ำพวกนี้มันลดลงถึงระดับที่ก๊าซมีเทนมันผุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดประกายไฟได้แล้วพอเปิดประกายไฟปุ๊บพวกนี้มันจะกลายเป็นป่าพลุเลยบ่อก๊าซที่มันทับถมกันมันเชื่อมถึงกันหมดเพราะไอ้ป่าพลุพวกนี้พอมันไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ปรากฏการหมอกฝุ่นละอองหมอกควันข้ามพรมแดน transboundary haze pollution ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ครับเมียนมาฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกสุดเมียนมาอยู่ทางตะวันตกฟิลิปปินส์เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมียนมาจะเจอซูเปอร์ไซโคลนครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้พายุไซโคลนนากริสในปี2008ใช่ไหมฮะพายุนากริสนากริสในปี2008เนี่ยคนพม่าตายไปทีเดียว 140,000 คนนะครับมันเป็นความรุนแรงระดับมหาศาลนะครับ หรือซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ในปี2013เนี่ยความเสียหายมัน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาความเสียหายที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอาเซียนแล้วกระทบไปทั่วซัพพลายเชนของโลกเลยเนี่ยคือมหาอุทกภัยประเทศไทยครับมหาอุทกภัยประเทศไทยปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยมันส่งคนตายเป็นร้อยคนเราทราบดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือห่วงโซ่มูลค่าทั้งโลกมันพังความสูญเสียครั้งนั้น 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรุนแรงมากนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในภาคพื้นทวีปหลายๆท่านบอกไอ้อย่างนี้สปป.ลาวมีอะไรไหมเพราะว่าไม่ติดทะเลเขามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเขาเจอภาวะเรนบอมเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันระเหยมากขึ้นพอมันไปกระทบแนวเขาปุ๊บเนี่ยมันควบแน่นแล้วมันตกลงมาเป็นพายุฝนอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวันเพราะฉะนั้นสปป.ลาวเนี่ยจะเจอภาวะโคลนถล่มโคลนถล่มที่อัตปือเนี่ยรุนแรงมากนะครับในอดีตเพราะนั้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยประมงน้ำจืดหลักของเขาอยู่บริเวณต้นเลสาบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขาอยู่บริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่กลางประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสูญเสียในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไปเยอะมากครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาเซียนเองเกือบจะทุกประเทศเลยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับจากปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะคะถึงจะสามารถช่วยบรรเทาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอะคะ
3: มันไม่ได้ต้องการเวลาครับมันต้องการความจริงใจครับทีนี้คือปัญหา
1: สำคัญที่สุด
3: ปัญหาก็คือความจริงใจของการทำนโยบายเพราะว่าการทำนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องพวกนี้มันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันจะสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้องไหมครับคุณต้องสอนคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานในทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับหรือคุณต้องการงบประมาณในการทำวิจัย อย่างหนักอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นริมน้ำเค็มอย่างเงี้ยนาทีนี้หลายๆประเทศเขาปลูกข้าวโดยเขาทดลองการปลูกข้าวในน้ำเค็มนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวในน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยนาทีนี้บางประเทศเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนปลูกในน้ำเค็มได้ละแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออย่างในอดีตอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีแหนสถาบันศูนย์วิจัยด้านข้าวที่ก้าวหน้ามากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแอบเอาเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไทยจำนวนมากเลยแอบเอาเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกในประเทศเราเพราะว่าเขาก้าวหน้ามากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยมันก็ต้องการการใส่เงินสนับสนุนแล้วก็ความจริงใจของทั้ง11ประเทศในการที่จะทำให้โครงสร้างในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยมีข้อตกลงที่เรียกว่า AADMER ครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมด2พวกใหญ่ๆพวกแรกเนี่ยเขาเรียก AHA Center ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center ตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับเป็นสมองเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานนะครับเขามีห้องที่คล้ายๆแบบคอนโทรลรูมของ NASA เลยที่ดึงดาวเทียมเข้ามาแล้วคิดวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรยังไงบ้างแล้วแจ้งเตือนไปแต่ปัญหาคือแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมของแต่ละประเทศอ่ะตอบรับดีแค่ไหนนะครับเรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาเรียกว่า ADINET นะครับ ASEAN Science Basedisaster information system สำคัญตรงคำว่า science based นะฮะมันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับ disaster

0: แล้วเขามีการประเมินนะครับผ่านระบบที่เรียกว่าอาเซียนอีรัตอาเซียนอิมเมอร์เจนซี่รีสปอนส์แอนด์แอสเซสเมนต์ทีมคือพอส่งข้อมูลไปปุ๊บภายใน8ชั่วโมงทีมของ A5 จะลงไปในพื้นที่นั้นเพื่อประเมินว่าถ้าเกิดความเสียหายถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีความช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าเดลซ่า Disaster Emergency Logistics System for ASEAN เดลซ่าเนี่ยมีอยู่ที่เมืองซูบังประเทศมาเลเซียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่ไชน่าประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กักเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ครับยานพาหนะกู้ภัยอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดเต็นท์ที่พักชั่วคราวส่งไปยังพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนได้เลยทันทีจากคลังสินค้าตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามีการสร้างระบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้มันเป็นระบบที่เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงมาแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะต้องจัดตั้งกองทุนอาเซียน Climate Adaptation Fund กองทุนในระดับภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินจากกองทุนนี้ไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในแต่ละประเทศตั้งแต่เรื่องกฎหมายเรื่องวิธีคิดอบรมสั่งสอนคนไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าให้แต่ละประเทศลงทุนเขาอาจจะมีเงินไม่พอเพราะมันอาจจะต้องมี ASEAN Climate Adaptation Fund เพราะว่าการพังทลายของประเทศหนึ่งมันกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการจาก reactive คือเกิดวิกฤตไปแล้วถึงมาแก้กับ proactive คือเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าเนี่ยไอ้อันหลังเนี่ยมันต้องการความจริงใจทางนโยบายมันต้องการการใส่เงินมันต้องการใส่ทรัพยากรบุคคลครับมันต้องการการล่วงหน้าครับ
1: แล้วเขาทำถึงหรือยังครับอาจารย์ครับในระดับผู้นำอาเซียนเวลาประชุมอาเซียนซัมมิตอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆเหล่านี้มากพอหรือยังครับอาจารย
0: ์มันยังไม่ถึงครับผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเจอกันทุกรอบอ่ะก็คือเวลามีประชุมอาเซียนซัมมิตอ่ะผู้นำเจอกันจริงๆอ่ะที่เป็นช่วงเวลาที่plenary session ห้องประชุมหลักเนี่ยเต็มที่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมี retreat อีก3ชั่วโมงก็คือประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วไอ้ retreat เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการเนี่ยเปิดอกคุยกันจริงๆคุยกันในเรื่องสำคัญจริงๆแบบปิดห้องคุยเนี่ยเวลามันน้อยไป ผมยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การประชุมระดับผู้นำที่มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคร่วมกันแล้วก็แสดงความจริงใจของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาเปิดอกคุยกันให้ยาวนานกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราย้อนกลับไป1960 1970 1980เนี่ยเวลาผู้นำเขาเยือนกันเวลาเขามีประชุมระดับผู้นำเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห
2: ์
0: เพื่อที่เขาจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะได้วางแผนรับมือร่วมกันแล้วก็แน่นอนสร้างความเป็นมิตรกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่ผู้นำเป็นมิตรและเข้าใจกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันเอาจริงมันโหลยถ้วยได้หลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ใช่ศัพท์วิชาการนะฮะแต่ว่าเป็นตับสะท้อนความรู้สึกนะผมยังรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปมีวิธีคิดแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆเรื่องได้หมดนะครับแต่ว่าก็ทราบแหละว่าผู้นำเองก็มีงานนะครับมีภาระที่ต้องดูแลกิจการบ้านเมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจัดตารางมาซีเรียสนะครับจริงจังจริงใจกับเรื่องระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการภูมิภาคที่ตอนนี้มันมีอุปสรรคหลายเรื่องอย่างเช่นความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามกลางเมืองเมียนมาภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ดีกว่าที่จะแบบพบกันแค่ครึ่งวันนึงนะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราไม่อาจจะรีรออะไรได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ค่ะและขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเรานะคะทาง MQuad News FM 100.5 MHz ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นที่ประเด็นข่าวแรกนะครับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสายใต้รวม3เส้นทางนะครับวงเงินกว่า 16,798 ล้านบาทตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงปาดังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมิติสำคัญที่สุดของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะว่าเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านโครงการที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการมี3ช่วงนะครับช่วงแรกชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงินงบประมาณกว่า 36,000 ล้านบาทช่วงที่2สุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินงบประมาณ 61,000 ล้านบาทและช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาวงเงิน 8,371 ล้านบาทครับรวม3ช่วงก็อยู่ที่ 16,798 ล้านบาทส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีกำหนดประมาณ7ปีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประมาณ8ปีและหาดใหญ่ปะดังเบซาประมาณ6ปีครับความสำคัญของโครงการเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะการเดินทางของประชาชนแต่ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกของภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหาดใหญ่ปะดังเบซาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรางรถไฟของไทยกับมาเลเซียหากโครงข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีโอกาสช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มความสะดวกในด้านการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียครับในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการในอีก3โครงการรถไฟทางคู่นะครับได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีตั้งแต่3โครงการนี้นะครับแต่ว่ายังต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจึงยังไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างในทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศ4กลุ่มควิกวินจากครม.สัญจรสงขลาครับก็ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหนึ่งมิติใหญ่นะครับเป็นมติของครม.ก็คือการเห็นชอบหลักการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงตั้งงบประมาณเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบประกันภัยเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นภัยที่อยู่ในระบบประกันภัยเบื้องต้นก็มี3ประเภทครับคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเหตุการณ์ครับส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติกำหนดผลประโยชน์เป็น2ล้านบาทต่อรายในรายละเอียดของ

0: การจ่ายเงินครับกรณีน้ำท่วมจะมีการชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทก่อนพิจารณาความเสียหายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์รัฐบาลก็ตั้งเป้ากรอบค่าเบี้ยประกันต้องสนับสนุนงบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับครม.เคาะรถไฟทางคู่ทุ่มแสนล้านชุมพรถึงประดังเบซาทุ่มแสนล้านชุมพรถึงประดังเบซาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติเดินหน้าลุยนิคมจนะนายกนำครม.สัญจรนะครับถกนัดแรกสงขลาดันพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคงสังคมป้องกันภัยพิบัติดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2ชุมพรสุราษฎร์ประดังเบซาวงเงิน 100,000 ล้านยกระดับเยียวยาไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนใช้งบ 1.5 หมื่นล้านต่อปีคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทต่อปีทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าดูแลประชาชนได้ดีขึ้นเล็งครม.สัญจรรอบหน้าอีสานที่อุดรพร้อมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติการจริงเดือนหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทพิพัฒน์รับหนังสือจากกลุ่มชนะเบื้องแนบต้นแบบนะครับเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ย้ำชัดไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนครับแล้วก็เดินหน้านิคมชนะยึดตามกรอบผลการศึกษา SEA ครับ
1: ขณะที่มีรายงานนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมนัดคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลพบปะรับประธานอาหารร่วมกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินภายหลังบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งถือเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยเข้าบริหารประเทศโดยจะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหลังจากนัดพบกับคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนัดพบกับส.ส.พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนคิดคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะรัฐบาลดินเนอร์6กันยายนซักฟอกลมน้ำเงินอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวกินข้าวครม.พักร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้กระชับสัมพันธ์รับมือซักฟอกเผยจุลพันธ์ต้นคิดเสนอชื่อหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลเข้าครม.สัปดาห์หน้าสาธิตแย้มฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นซักฟอกปลายสมัยประชุมเย้ยมัวแต่รำทำแต่คอนเทนต์แจกแต่เงินบริหารงานไม่ได้เศรษฐกิจโตช้าบ้านเมืองจะรอดได้อย่างไรและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอีกณัฐพงษ์มั่นใจพรรคประชาชนมีหมัดเด็ดซักฟอกสว.ชีวภาพแฉไอลอจัดเลี้ยงบ้านสวนแม่ลาการ้องผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่รวมประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะหนูเปิดบ้าน6กันยายนเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่เชือด2รอบทั้งแบบลงมติไม่ลงมติไอซ์ยื่นปปช.เอาผิดนกรัฐบาลไฟเขียว 1.06 แสนล้านลุยรถไฟทางคู่สายใต้อนุทินถกครม.สงขลาเคาะควิกวิน4ด้านพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวรถไฟทางคู่3โครงการ 1.06 แสนล้านเคาะ 8.67 พันล้านทำ5ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะที่เกี่ยวข้องกับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวด้วยค่ะโจรใต้เยอะครม.ป่วนรับนายกโจรใต้เยอะรัฐบาลประชุมครม.โจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกฮือบุกเผารถแบ็คโฮรวบได้1ถล่มฆ่าทหารพรานโจรใต้เยอะรัฐบาลประชุมครม.สัญจรสงขลาส่งหน่วยจรยุทธพร้อมอาวุธสงครามบุกเผารถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
0: ครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าจัดการปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับหลังดำเนินการเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบไปแล้ว 3,868 รายมีผลตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่การเพิกถอนการบรรจุเพราะกำลังตรวจสอบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีใครกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกหรือไม่โดยเฉพาะในรูปแบบของการจ้างเหมาบริการนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจข้อมูลว่ามีการนำบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุกลับมาจ้างงานหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นนี้มีข้อจำกัดทางด้านของกฎหมายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองทางกระทรวงจึงไม่สามารถสั่งห้ามท้องถิ่นทุกแห่งได้โดยตรงแต่ก็เตือนว่าถ้าหากผู้บริหารท้องถิ่นนำคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับมาทำงานอาจจะมีปัญหาในด้านจริยธรรมและความเหมาะสมส่วนคำถามที่ว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้สอบข้าราชการอีกหรือไม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าต้องรอผลคดีทางอาญาให้ชัดเจนก่อนขณะเดียวกันยังมีผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและได้รับผลกระทบจากปัญหาการแก้ไขคะแนนกระทรวงก็เตรียมเรียกผู้มีสิทธิ์ตามลำดับที่ถูกต้องเข้ามาบรรจุทดแทนตามตำแหน่งที่ว่างลงโดยวางเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีข้อมูลและหลักฐานถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และหน่วยงานปราบปรามการทุจริตอื่นๆครับดังนั้นตัวเลข 3,868 รายก็คือผลในส่วนของการบริหารงานบุคคลแต่ในส่วนของความรับผิดทางอาญายังต้องเดินหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับฝังคนโกงสอบมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศห้ามจ้างเหมาทำงานวรสิทธิ์รับเพิกถอนคนโกงสอบแล้ว 3,868 รายกระทบงานแต่เลี่ยงไม่ได้เตรียมให้ผู้ว่าทั่วประเทศสำรวจมีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้หรือไม่บอกห้ามท้องถิ่นไม่ได้เหตุใช้งบของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจแต่เตือนผิดจริยธรรมผู้บริหารส่วนจะขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามสอบราชการหรือไม่ต้องรอคดีอาญาจบครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าโครงการ THAI Passport และบัตรคนจนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมธิการยื่นสำนวนพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยนางสาวรัชนกบอกว่าบุคคลที่ร้องเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัชรอนันตสินปลัดดีอีนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายธีรวุฒิธงพักประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ TOR รวมถึงกรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยนายชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือหาทางยกเลิกโครงการค่ะทางด้านของนายชัยชนกนะคะก็บอกว่า ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลตอบรับของการใช้งานนะคะนายชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังจากเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าThAI Passport พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่การใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบฟรีเพราะแบบฟรี

จะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากฉะนั้นไม่มีทางที่จะสู้ของฟรีไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะไทยรัฐพาดหัวใหญ่เชือดชายชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค

0: ฟันปลัดดีอีและเลขาสดช.ประธานคณะร่าง TOR เล่นงานชัยชนกละเว้นหน้าที่ไม่ยับยั้งทั้งที่มีข้อพิรุธค่ะ
1: ครับต่อกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้หลังมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 9,300,000 คนและในจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,900,000 คนครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกการกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569โดยข้อมูลณวันที่31สิงหาคมเวลา 5:00 น.ก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทั้งสิ้น 9,500,000 คนครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 6,300,000 รายหรือประมาณ 67% ส่วนผู้ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเป็นผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมนะครับมี 3,100,000 รายครับและขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,500,000 รายคิดเป็น 81.3% ขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 9,000,000 รายครับและมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,900,000 รายหรือว่าคิดเป็น 52.64% ของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถนำเอกสารไปดำเนินการได้จนมันถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนในการทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วนนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปอีกด้านนึงครับประเด็นที่เป็นเรื่องสวัสดิการที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนายณฤทธิ์นนฤทธิ์นะครับนักวิชาการอาวุโสทีดีไอก็ประเมินว่าไทยยังไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำและก็เงินเฟ้อต่ำเป็นเวลานานแต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการเติบโตของไทยทีดีไอก็มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าระดับ 0% นะครับทั้งในปัจจุบันและระยะกลางและระยะยาวทีดีไอก็เปรียบเทียบนะครับว่าถ้าหากรัฐเข้าไปดูแลหรือว่าประคองประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สร้างศักยภาพให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตัวเองก็อาจจะกลายเป็นการเลี้ยงไข้ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในระยะยาวและท้ายที่สุดรัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อแจกหรือช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องข้อเสนอสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนลุ้นผลบัตรคนจน30กันยายอดยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคนขณะที่ TDRI เชื่อเศรษฐกิจโตไม่ต่ำจี้ตั้งโจทย์เลิกเลี้ยงไข้ผู้ป่วยสครปลื้มรายได้รัฐสวัสดิรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากส่งเข้าการคลังสูงสุดครับ
0: กรณีที่พบวานบรูด้าเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทราบผลชันสูตรซากวานบรูด้าตัวดังกล่าวแล้วค่ะผลการชันสูตรสรุปนะคะว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นก็คาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้พร้อมภาพด้วยค่ะสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อเจ้ามาลีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลคาดเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาวานบรูด้าถูกเรือชนดับกลางทะเลสุชาติกำชับจากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากสั่งการกรมทะเลเร่งวางมาตรการป้องกัน ผยผล

0: ชันสุซากเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ยาวกว่า10เมตรพบถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับติดตามประเด็นเรื่องของชายแดนใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมเสนอแนวคิดขยายแนวรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าเถื่อนและก็การกระทำผิดข้ามแดนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าแนวคิดในการขยายรั้วชายแดนเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันไทยกับมาเลเซียมีรั้วชายแดนอยู่แล้วในบางพื้นที่แต่ว่าแนวคิดใหม่ก็คือการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดที่เห็นว่ามีความจำเป็นเป้าหมายคือการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและสินค้าเถื่อนนะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงแต่เรื่องนี้ต้องเน้นย้ำว่ายังเป็นข้อเสนอที่ต้องผ่านการพิจารณาไม่ใช่การอนุมัติให้สร้างรั้วทั้งหมดแล้วนายเสียศักดิ์ยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการทำงานด้านการข่าวกรองให้แม่นยำมากขึ้นเพราะสถานการณ์ความไม่สงบในที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันเวลาอีกด้านรัฐบาลก็มองว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ต้องทำทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจเพราะประชาชนในพื้นที่ต้องมีงานทำมีรายได้และมีโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาความไม่สงบในระยะยาวสำหรับความร่วมมือกับมาเลเซียนายเสียศักดิ์มีกำหนดเดินทางไปพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจชายแดนและความร่วมมือในกระบวนการพูดคุยสันติสุขดังนั้นรั้วชายแดนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือแต่รัฐบาลกำลังพยายามวางระบบใหญ่กว่าตั้งแต่การข่าวการคุมเข้มชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้นะครับบอกว่ากต.ชงขยายรั้วไทยมาเลสกัดของเถื่อนยาเสพติดนายกจี้บูรณาการด้านการข่าวงานมวลชนกำชับสำคัญที่สุดต้องอย่าให้เกิดเหตุซ้ำอีกศิหศักดิ์เผยแก้ไฟใต้ขยายรั้วชายแดนไทยมาเลสกัดของเถื่อนและยาเสพติดครับ
0: มีเรื่องของมติครม.เห็นชอบพืชสวนโลกย้ายจากที่ปากช่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะประหยัด 5,000 ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยครม.อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2027จากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องสุริยะเผยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ขณะสภาพัฒน์ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดพืชสวนโลกชี้ปากช่องเหมาะสมกว่าอำเภอคงระบุหากจัดที่เดิมใช้เงิน 5,000 ล้านก่อสร้างโรงพยาบาลที่พักโรงแรมถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่รวมค่าเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประเมินเบื้องต้นอีก 4,000 ล้านบาทหากย้ายประหยัดงบประมาณทันที 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ตำรวจนะครับสอบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจับกุมพี่น้อง2คนตามหมายจับศาลอาญาหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลปฏิบัติการครั้ง งนี้ครับตำรวจกองปราบปรามสนธิกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจน้ำขนอมครับสามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ประมาณ 2.4 ตัน 2.4 ตันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าใช้การทำประมงและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นฉากบังหน้าก่อนลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงไปทางภาคใต้เส้นทางที่ตำรวจระบุนะครับเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดระยองและผ่านเส้นทางทางทะเลลงไปยังพื้นที่นครศรีธรรมราชจากนั้นมีแผนถ่ายโอนไปยังเรือสินค้าขนาดใหญ่เพื่อนำออกสู่หน้าน้ำสากลโดยปลายทางที่ตำรวจระบุก็คือประเทศออสเตรเลียตำรวจบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและก็ควบคุมการลำเลียงส่วนอีกคนเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการเงินเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้หยุดแค่การจับกลุ่มสองพี่น้องครับแต่ว่ากำลังขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้จัดหาผู้รับยาผู้สั่งการและเส้นทางการเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบว่ายาเสพติดล็อตนี้มาจากที่ใดใครเป็นผู้ว่าจ้างและมีเครือข่ายในประเทศต่างประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งคดีนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าการลำเลียงทางทะเลทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจนะครับตามด่านเส้นทางทางบกได้และหากอยากออกไปทางหน้าน้ำสากลแล้วการติดตามก็จะซ้ำซ้อนมากขึ้นนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับรวบ2พี่น้องประมงบางหน้าขนไอซ์ 2.4 ตันส่งออสซี่กองปราบตามตะคุบ2พี่น้องเครือข่ายยานรกข้ามชาติแซงทำเป็นประมงบางหน้ารอบขนไอซ์ยึดของกลาง 2.4 ตันพบปลายทางไปประเทศออสเตรเลียครับ
0: เหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากดับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรก่อนเปิดจราจรให้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติค่ะและเกิดเหตุไฟไหม้อีกนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเพลิงไหม้โหมไหม้บ้านเรือนใกล้สถานที่รับเลี้ยงเด็กในชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพชาวบ้านแตกตื่นหนีตายโกลาหลเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า1ชั่วโมงหลังเพลิงสงบพบผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายบ้านวอด23หลังค่ะและพาดหัวข่าวนะคะไหม้วอด23หลัง2จุดกลางกรุงดับสลดเจ็บอื้อระทึกกลางกรุงไฟไหม้ชุมชนมักกะสันริมถนนสุขุมวิท3ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกลางดึกวิ่งหนีตายออกจากบ้านค่ะ
1: ครับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลและพื้นที่ของทิเบตของจีนนะครับยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องครับมีพาดหัวข่าวในมติชนชี้ทานน้ำแข็งถล่มจีนเนปาลดับพุ่ง 1,000 คนสูญหายอีก 4,400 คนนับหมื่นคนร้องขอความช่วยเหลือยอดดับจีนเนปาลทะลุ 1,000 รายสูญหายกว่า 4,400 UN ชี้เหตุทานน้ำแข็งถล่มส่งผลให้ 65,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่บรรยากาศดีๆนะคะวันแล่สาวปลื้มแห่รับยิ่งใหญ่เป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะโค้ชออสภูมิใจไปโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียแน่นสนามบินสุวรรณภูมิหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดตบชนะสาวหมวยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะ100ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Streetเพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการพักเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100 ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองแต่ส่วนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยราชทิพย์ศรีตำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: มากกว่าความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งหมานครแอลทีเอ็ม FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบาม
3: าแล้วสวัสดีครับคุณนุ
4: ้ยสวัสดีค่ะคุณวาสุและน้องอุ๊บค่ะ
3: คุณนุ้ยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับ
4: เมื่อวานเหรอคะโชคถล่มเหรอคะ
0: โชค
3: ถล่มทลายเลยเหรอ
4: ทลายเลยค่ะ
3: ทลายเหมือนอุ้มใช่ไหม
4: เกิดวันที่12
3: ค่ะอะไรนะ
0: เกิดวันที่12อ๋องั้นก็ถูกสิคะ
4: ก็ถูกค่ะ
0: โอ้
4: ก็คือบ้านเลขที่ก็
0: 18/12
4: เหมือนกันนะคะ
0: โอ้ยแสดงความยินดีด้วย
4: โชคก็12เหมือนกันนะคะ
3: ทีนี้แถวอสมทก็จะต้องมีอาหารการกินมาปนเปรสิครับเนี่ย
4: อ๋อได้ค่ะอสมททุกวันเลยค่ะ
3: อ้าวมันผ่านยังไงอะทำงานแถวนี้หรอ
4: ลูกสาวค่ะลูกสาว
3: อ๋อลูกสาวนะครับนะฮะ
4: ตลาดยาวที่ผ่านทุกวันเลยค่ะปีนป้านปีนป้านทุกวันเลย
0: ปีนป้านปีนป้านโอ้แถวนี้คึกคักค่ะ
3: ผมหลอก
0: การจราจรคึกคักมาก
3: อะไรนะอะไรนะ
4: เดี๋ยวขออีกนิดค่ะพุทธบูชา12ก็ถูกอีกนะคะ
3: โอ้เหรอ
4: ใช่ค่ะศาลเจ้าพ่อกวนอูซอย12อ่ะค่ะ
3: โอ้โห
4: ตรงเดี๋ยวนะคะบางมดค่ะ
0: อันนี้หมายถึงว่าไปขอจากที่นั่นอย่างนี้เหรอคะ
4: เออขอค่ะขอด้วยขอโชคขอลาภแล้วก็จะมีเปิดโรงทานของอากงกวนอูค่ะที่ได้ทราบจากอุ้มกับคุณวาสุทราบไหมคะกวนอูที่ว่าหน้าแดงๆองค์ใหญ่ๆ
3: ใช่ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหโชคลาภมาถึงเลย
0: อุ้ยแสดงความยินดีด้วยนะคะ
4: ผ่านคุณผ่านนี้ไม่ใช่ค่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้อ่ะค่ะ
3: อ๋อดีจังเลยครับนะฮะเอาเงินฝังตุ่มไว้เรียบร้อยแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช
3: ่เรียบร้อยแล้ว
4: เลี้ยงอะไรดีเลี้ยงลูกทิศแม่อะไรนะคะ
3: อะไรนะ
4: ที่ตรงสามโคกได้ไหมคะแม่สีอะไรอ่ะแม่สี
0: สามโคก
3: วันนี้ก็เปิดลูกทิศเจสี
4: ใช่
0: ลูกทิศเจสีฟัง
3: ทุกวันนะ
4: พี่58แล้วนะหนู
3: เออลูกชิ้นเขาอร่อยมากๆ
0: ค่ะ
3: เตี๋ยวเขาอร่อยวันนี้เขาก็เปิด
4: ยังพูดแล้วจำลายหกเลยค่ะ
3: ก็มาอร่อยก็ว่าอร่อยอ่ะเอออ
4: ยากกินใช่ไหมคะเดี๋ยวนุ้ยจะแบบว่าซื้อมาฝาก
3: จะสามก็มันกูเตี๋ยวมาต้องนั่งทานคุณนุ้ย
4: ไม่ค่ะนุ้ยอยู่ลำลูกกาแถวตรงติดกับมอเตอร์เวย์ค่ะคลอง5ไม่ไกลค่ะไปได้
3: ไม่กลัวหรอกครับเราผมมาประทานบ่อยแล้วไม่กวนนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีคุณนุ้ย
4: อยากฟังเพลงกำลังใจค่ะดูเด็กกาค่ะ
3: ขอกำลังใจร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้
4: กำลังใจค่ะ
3: ร้องได้ไหมล่ะเพลงนี
4: ้ร้องได้ค่ะให้น้องอุ้มนำก่อนนิดนึงคือตอนไม่เขาค่อยมีแรงถ้ากำลังใจอยากจะได้ไหมสักทีก็ยังดีไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เลย
3: โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะ
3: นะคะสงสัยรถคงไม่ติดแน่เลยนะ
4: ถ้า
3: ของ
4: ไม่ติดก็มาไม่ได้สิคะคุณวาสุ
0: เอาแล้วเอาแล้ว
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมเป็นภาษาคลอง5นิดนึงได้ไหมครับ
4: ของห้ายังไงล่ะคะ
3: ก็ภาษาภาคกลางนั่นแหละ
0: เป็นคนภาคกลางหรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนคะ
4: คนกระบี่ค
0: ่
4: ะ
3: โอ้แรงตายได้ไหมครับ
4: แรงตายไม่ชัด
3: เออ
0: เอาเท่าที่ได้
4: เป็นคนภาคกลางค่ะอยู่ดอนเมืองนี่เองค่ะ
3: เอาหลายจุดเลยเกิดจนผมงงแล้วเนี่ยเอาภาษาอะไรก็ได้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อ้าวเดี๋ยวเล่นหนูเล็กกากากับน้องวินวรประภาให้เป็นหัวขบวน
0: จ้า
3: พาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะครับเป็นกำลังใจให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
0: มีความสุขมากนะคะ
3: มีความสุขสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อ้าววันนี้หัวขบวนพาเตรเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับโอ้โหนะฮะอิจฉามากๆ
0: เน
3: ี่
0: ยเขาก็มายินดีกับพี่อุ้มถูกหวยแล้วเขาก็เข้าใจกันหวยดูยังซื้อไม่เป็นเลยแต่เอามาถูก
3: อย่ามา อย่ามามุสาแต่เช้านะครับวันนี้หัวขบวนที่คุณนุ้ยเลือกไว้นะครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอเป็นเพลงส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหลังวันความหวังแห่งชาติก็ต้องส่งกำลังใจกันแบบนี้แหละขอกำลังใจครับหนึ่งรายการการน้องวินวรพัฒน์ต่อด้วยเพลงไหนอีก3เพลงดี SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage คอมเมนต์เข้ามาได้เลย

0: ขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากาน้องวินวรพัฒน์นะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกเพลงส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครอีก3เพลงนะครับไม้เมืองอย่าเพิ่งท้อนะครับเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาและปิดท้ายด้วยฝนธนสุนทร
1: 1กำลังใจค
0: ่
1: ะ
0: 4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงเวลาเพลงใหม่นะครับเพลงในช่วงเวลาจอกฮีวิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆใช้รองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนะฮะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ประจำวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเพลงชื่อจินตนาครับเสียงร้องของจิ๋วสกุลชัยนะครับในสังกัดของ S1 Music นะครับคำร้องและทำนองโดยเอสเตอร์นะครับเรียบเรียงโดยนะครับเคนตาโมรินะครับนะฮะก็เป็นเพลงใหม่นะครับถ้าชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้จิ๋วสกุลชัยได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสิทธิ์ของเจ้าครับหมายไทยหัวใจศิลป์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ครับนะฮะแล้วก็อีก1เพลงครับ
1: 30หอค่ะมนแคนแก่นคูนค่ะฟีเจอริ่งกับเวียงนฤมลค่ะล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่13ค่ะ
0: ถ้าเพลงใหม่ของจิ๋วสกุลชัยชอบนะครับคุณผู้ฟังขอได้24ชั่วโมงนะครับ
1: จินตนาค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เสียงเพียว

0: คัญที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5ปียามาฮ่า5ปี
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธ.ส.Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.ส.Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเวอร์ชั่นเก็บรักในเวอร์ชันของแนนวรัตยานะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวมีประเด็นเรื่องของท่านนายกปลื้มนะครับนะทะลุเกินเป้าโดยคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับไฟเขียวเคาะโครงการโอ้โหหลายๆโครงการเลยนะครับแล้วก็ประกันครอบคลุม30ล้านครัวเรือนด้วยนะครับมีรถไฟรางคู่ระยะที่2งบ 1.06 แสนล้านนะครับนะฮะลงไปลงรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของวานบรูด้านะครับเรือที่ชื่อเจ้ามารีเนี่ยนะครับลูกแม่กัญญาตัวที่6นะครับท่านสุชาติก็สั่งเฝ้าระวังนะครับอันตรายสัตว์ทะเลด้วยนะครับแล้วก็มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงานเพื่อส่วนโลกนะครับย้ายจัดจากที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาไปจัดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าประหยัดงบไปได้ 5,000 ล้านนะครับสภาพัฒน์ก็สนับสนุนด้วยนะครับนะไปลงรายละเอียดดูนะครับในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับแล้วก็เรื่องของการไล่เบาะแสนะครับนะฮะทางผู้บริหารของ DSI ก็เอี่ยวกงข้อสอบนะครับท่านวรสิทธิ์นะครับท่านก็สั่งผู้ว่าเข้มเลยในการรับจ้างจ้างรับเหมานะครับบัญชีดำด้วยนะครับในขณะที่แน่นอนครับมีประเด็นหลังวันความหวังแห่งชาติมันบอกเขาบอกว่ามี23เศรษฐีใหม่นะครับที่จะรวยนะฮะแล้วก็โอ้โหจากสลากดิจิตอลเลยรวมรางวัลเนี้ย186ล้านนะครับคนเดียวนี่24ล้านเลยนะครับลองไปตามดูใน Daily News นะครับส่วนในไทยรัฐมีประเด็นเรื่องคุณชัยชนกด้วยนะครับนะฮะเรื่องของเทพศิรินนท์นักเรียนยังผวากราดยิงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับนะฮะไปดูนะฮะเรื่องของความเสียหายของชุมชนมักกะสันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่มีโจรใต้นะครับเย้ยคณะรัฐมนตรีนะครับป่วนรับนายกอีกนะครับแล้วก็ในมติชนรายวันมีประเด็นเรื่องของการลุ้นผลนะครับบัตรคนจน

30กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคนนะครับ TDRI เชื่อเศรษฐกิจไม่โตต่ำนะครับแล้วก็จี้ว่าตั้งโจทย์นะครับเลิกเลี้ยงไข้ผู้ป่วยนะครับสคตปื้มรายได้รับวิสาหกิจด้วยนะครับในขณะที่สนง.สลากส่งเข้าครั้งสูงสุดนะครับคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับสงขลานี่เคาะ4ควิกวินนะครับทุ่มแสนล้านนะครับในเรื่องของการบูมภาคใต้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับจะเปิดบ้านเลี้ยงรัฐบาลนะครับวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็เรื่องของการสกัดนะฮะจ้างเหมากลุ่มโกงสอบนะครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเตือนท้องถิ่นผิดจริยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของขยายรั้วไทยมาเลย์นะครับสกัดของเถื่อนกับยาเสพติดด้วยนะครับในขณะที่วันนี้ข่าวสดนะครับวอลเล่บอลสาวนะครับโอ้โหมีการรับยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลทุ่มงบช่วยภัยพิบัติปี 1.5 หมื่นล้านนะครับกระจายใน30ล้านครัวเรือนด้วยนะครับมีประเด็นเรื่องของท่านนายกเปิดบ้านนะครับ6กันยายนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนอมินีทุนเทานะครับเรื่องของท่านนายกนะครับไม่ปิดช่องเจรจาทางภาคใต้นะครับเล็งคนในพื้นที่ร่วมช่วยกันสื่อสารนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจภาวะทั่วโลกนะครับแห่เทขายกระทบต้นทุนหุ้นกู้ไทยนะครับเรื่องของการเขย่าตลาดทางการเงินนะครับแล้วก็มีประเด็นรัฐบาลรุกแผนกองทุนภัยพิบัตินะครับนำร่องซื้อประกัน 1.5 หมื่นล้านนะครับกรุงเทพธุรกิจมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 9:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐและอปทในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรง

0: ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือจัดสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวจเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี2569ถึง2570เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พลงต่อเนื่องเลยสนุกสนานกันนะครับสลายดอกฝ้ายบานจินตลาภูลลาภที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับน้ำตาหล่นบนที่นอนในเวอร์ชั่นของเจเน็ตเขียวครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เป็นพุธกลางสัปดาห์นะครับชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากฟังเพลงไหนยังมีเวลานะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ SMS เข้ามาเลือกได้ทาง4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลง History 2เพลงนะครับฟังกันสบายๆนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับคบไว้แก้เหงาครับสิ่งร้องของบลูเบอร์รี่ครับแล้วก็ศิลปินที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
2: ร้องสดๆเพลงนี้ให้เราฟังด้วย
0: My Eyes นะครับกับเพลง
2: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้ค่ะ
0: อ่ะสองเพลงครับ
1: เพลง History
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: แล้ว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เราเล่นบันทึกการแสดงสดในช่วงเวลามหานครไลฟ์นะครับในกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอทุกช่วงนัดจบรายการเลยคงจะมีโอกาสได้ฟังนะครับความสนุกสนานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทั้งเล่นสดทั้งร้องแบ็คกิ้งแท็กก็มีนะครับจากศิลปินนักจัดรายการด้วยนะครับที่เราระดมสรรพกำลังกันนะครับในการช่วยเหลือนะครับผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนผ่านยามยากนะครับนะฮะสนุกสนานกันมากนะครับแล้วก็ส่งบุญส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามยากกันนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับและก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสำหรับการสับสนนะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับที่เคยรุกขึ้นมาครทุกช่วงและจัดรายการเลย
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของการร้องเพลงนะครับนะฮะจะผลิตผลงานเพลงเองก็ได
5: ้
4: หร
5: ือ
4: จะให้คนที่มีชื่อเสียงนะครับผลิตผลงานเพลงและตัวเองเป็นคนร้องนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมาแล้วก็ส่งเพลงมาตามที่อยู่เลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับปกติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเสาร์นี้สดๆเลยนะครับ 10:00 นจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีเนื่อมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับนะฮะใครสะดวกช่องทางไหนนะครับก็ส่งมาได้นะครับนะฮะตามรูปแบบนะครับที่ตัวเองถนัดเนาะนะฮะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้เพลงลูกทุ่งก็ได้นะครับวันนี้เป็นศิลปินที่เคยขึ้นเวทีวันแรงงานกับเราด้วยนะครับมาจากทางใต้เลย
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: เพ็ญพิชชาภาครับ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
6: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ส่งพลังส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังได้ปฏิบัติภารกิจกันต่อด้วยเพลงนี้เลยนะครับเพลงปล่อยวางนะครับในเวอร์ชันเป่า
1: ค่ะจากวงสวัสดีนะคะเป็นต้นฉบับผู้หญิงวันนี
0: ้นะครับนะฮะวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้พิธามีภารกิจนะครับ1วันนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ค่ะท่านบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าความร่าเริงเบิกบานผ่องใสเป็นลักษณะของจิตใจที่เจริญงอกงามการทำจิตใจให้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วค่ะ
0: วันนี้มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผ่านทาง SMS ที่เลือกมาตั้งแต่ 7:30 นจนถึง 10:00 นเช้าเนี่ยทางหมายเลข4689400คือเพลงนี้เลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากกุ้งสุด

0: ระวงศ์เทวันกับน็อตทอยครับค่ะนครสุปนิงานวัดบ้านเรานะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะในช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7 กันยายนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSIมีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31 สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7 กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันทูลภูมามรภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปอมคลอง2แหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50 ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่นายบรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2 ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสียง6 ตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10 ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืชของจีนอยู่ที่715 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100 ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369 ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลง ส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ารถน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้แล้วใครจะช่วยทาร้องเพลงเนี้ย

0: เสียงร้องจากพี่ศิรินทรานิยากรนะคะแล้วก็เป็นวงดนตรีเพราะๆจากอาจารย์สมชายด้วยนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง30สิงหาคมนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครกับน้านางนะคุณผู้ฟังมี3เพลงค่ะรักขาดที่พระบาทวนปาจากน้องเต่าภูสินออกพรรษาน้ำตาหล่นจากพี่แอนอรดีและสาวสำน้อยคอยฮักจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะก็จัดให้เลยนะคะหมอนลำจวดๆกันเลยในเช้าวันนี้นะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนะคะเอาละค่ะมาแล้วนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่ศิรินทราค่ะนะคะอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยค่ะหลังไมค์ตอนนี้กวางน้อยรอรับสายอยู่นะคะใครโทรมาหลังไมค์ตอนนี้เดี๋ยวให้มาหน้าไมค์เลยนะคะ022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้พูดคุยเมามอยกันค่ะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดหัวใจส่งสติ๊กเกอร์รัวๆมาให้ได้เลยนะคะรายงานตัวรอเลยนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะบอกสดชื่นที่สุดนะพี่เอสอนสีแม่เอนะคะพี่สุดติงกระดิ่งแมวเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59น้องไบสไลเดอร์พี่ทองอยู่ระยะพวงค่ะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะพี่สันทัศน์พี่สายชนจรัสกุลน้องเบลเบลเทียนนุ่มนะคะพี่นิกรพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอนนะคะพี่ตรีดกรีนบอกว่าเดือนใช่ไหมพี่ตรีนกิจอ๋อพี่ตรีนกิจนะคะบอกว่าเดือนหน้าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะอุ้ยไวมากเลยอ่ะแป๊บๆนะเข้าสู่ปลายปีอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบบซ้ำๆอยู่ตอนนี้พี่นางมานซีคอนนะคะสวัสดีค่ะวันนั้นเราได้เจอกันด้วยเนาะในวันงานนะคะแล้วก็มีพี่เกษตรอำนวยพาณิชย์นะคะแม่มนพ่อกรพี่เมธาสิทธิ์นะคะแล้วก็มีพี่เกษตรอำนวยพาณิชย์ทักทายกันแล้วเนาะพี่เรินเจริญพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่สติงกระดิ่งแมวนะคะแล้วก็มีพี่ทอยอัฐานะคะแล้วก็คุณแม่สมใจคิดดีทำดีค่ะพี่รินร้อยหมื่นด้วยนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกเอาบุญมาฝากอีกแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่นะในวันที่เราไม่ได้ทำบุญก็มีคุณผู้ฟังนี่แหละทำบุญเผื่อเรานะคะแล้วก็ยังมีพี่ออยแม่ออยด้วยนะคะพี่อัมพรนะคะแล้วก็แม่เอ๋ทักทายกันแล้วเนาะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เอสเบเกอรี่เจ้าพ่อเบเกอรี่นะคะมารายงานตัวแล้วก่อนจะไปตีแป้งทำขนมปังค่ะพี่พิทักษ์จันงามตลาดช้อนทองสวัสดีด้วยนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะบอกว่าไม่ได้ไปด้วยนะคะเล่นงานก่อนค่ะถูกหวยกรินนะคะเหมือนกันเลยอะพี่ซับในดินนะคะพี่โยโย่สวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดค่ะพี่สมบัติคลองทอมพี่ขนมหวานสามพี่น้องแกะมาตพุทธนะคะคุณแม่แก้วทันพิชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่บังออนหมูยาแม่องค์น้ำตากจ้านะคะมีพี่ณรงค์ยินดีทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะพี่สุรินทร์สุรินทร์บูนด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมดูซินะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงนะคะพี่หนูเพียรพกากุลนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะน้องแซมสีสุขเรียกแล้วนะลูกนะอ่ะหมดหรือยังนะคะถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟกำลังจะออกแล้วคุณผู้ฟังนายก๊อปแก๊งหมูแผ่นก็มานะคะนี่แหละเรียกครบแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อน

0: าล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายน้ำใหม่ยังไม่มานะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายน้ำใหม่โทรมาได้เลยกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่022481366ค่ะโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะใครที่บอกว่าโทรติดยากๆวันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วล่ะโทรติดง่ายเลยนะคะในระหว่างที่รอสายวันนี้ค่ะเราจะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะเป็นวิจัยเป็นงานวิจัยค่ะเขาบอกว่าวิจัยนี้เนี่ยนะคะบอกว่าอายุเพิ่มขึ้นนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนนะคะงานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลคนกว่า 100,000 คนพบว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคนมีแนวโน้มอารมณ์มั่นคงมีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นใจผู้อื่นมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เข้าสังคมน้อยลงด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นแบบนี้บ้างคะเริ่มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นละแต่เริ่มไม่ค่อยชอบเข้าสังคมและเริ่มเก็บตัวละนะคะแล้วก็เวลามีอะไรมาใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดรับเท่าไหร่นี่ใครมีเป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะคะก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราอายุเพิ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะก็นี่ก็เป็นวิจัยนะคะจากเขาเรียกว่าอะไรจิตวิทยาบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าคำถามถามว่านะคะคุณคิดว่านิสัยอะไรที่เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าฉันจะอายุมากแล้วแต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่ลองบอกมาหน่อยอายุมากแล้วแต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่นะคะลองบอกมาหน่อยซิมีนิสัยอะไรที่เราแบบเหมือนยังเหมือนเด็กยังเหมือนวัยรุ่นอยู่นะคะตอบคำถามมาได้ทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะ
1: สายชิลหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผมใครคะเนี่ย
3: ลุงต่อยครับจากจันทร์ครับ
0: โอ้จำได้แล้วลุงต่อยจากจันทบุรีทำสวนทุเรียน
3: ตอนนี้จะไม่ได้ทำแล้วครับ
0: เอาหรอ
3: ก็ไม่อยู่แล้วครับ
0: แล้วจะทำอะไรอะคะ
3: กลางเดือนจะลงไปเรียนน้ำมันเป็นทานเจเลเตอร์ครับอาชีพเดิมครับ
0: อ้าวเหรอคะทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ทานเจเลเตอร์ครับก็เหมือนล่ามอ่ะแต่อยู่ในเรือสำรวจน้ำมัน
0: อ๋อไปเป็นล่ามอยู่ในเรือสำรวจน้ำมันเหรอคะ
3: มันจะพูดเป็นล่ามมันก็ไม่เชิงนะมันต้องยึดทานเจเลเตอร
0: ์ทานเจเลเตอร์ใช่ไหม
3: ครับเป็นผู้ถ่ายทอดไงถ่ายทอดจากสังกิจเป็นสาไทยให้กับเรือที่เข้ามาในเรือที่เราสำรวจ
0: ค่ะแล้วใครที่เข้ามาคะส่วนมากเป็นชาติไหน
3: จะเป็นเรือประมงในพื้นที่แล้วก็เรือสินค้าแล้วก็เรือรบด้วย
0: เรามีเรือรบด้วยเหรอ
3: ใช่เรือรบเราวิ่งอยู่ในอ่าวไทยไง
0: แล้วเจอทหารบ้างไหม
3: ก็เจอครับเจอเพื่อนด้วย
0: ถ้าทหารฝรั่งเจอบ้างไหม
3: ทหารฝรั่งนี่คือเราเจอกับเรือเขาเราไม่ได้ติดต่อเขาก็จะติดต่อกันโดยตรง
0: เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขามาขึ้นมาพักอยู่ที่พัทยาใช่ป่ะ
3: กองทัพทหารนะเขาไปตั้งหลายเดือนนะ
0: เหรอฮะ
3: เก้าเดือนนะครับชุดเนี้ย
0: รอแล้วเขาก็ขึ้นมาพักผ่อนใช่ไหม
3: เขาก็พักผ่อนกับหลายๆอย่างนี้เขากลับประเทศเขาน
0: ี่แหละเห็นสาวๆไทยก็เก็บกระเป๋าไปพัทยากันเป็นแถวเลย
3: แหมทำคลิปเล่น
0: อ๋อเขาทำคลิปหยอกเล่นกันเหรอดิพิมดาเขาจะเก็บกระเป๋า
3: เ
0: ก็บกระเป๋าไปเหมือนกันอยากไปอยู่เนี่ยไปดูทหารนะ
3: ถ้าเรือเทียบท่าเนี่ยเราสามารถไปเช่าเขาเปิดให้เข้าชมเรือแล้วก็ชมขึ้นไปชมได้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ต้องรู้ว่าเรือจอดท่าลำไหนบ้าง
0: เป็นเรือรบใช่ไหม
3: จะเป็นเรือรบครับ
0: อ๋อแล้วชุดนี้เขาจะมาพักอยู่กี่เดือนนะคะ
3: โอ้ก็ไม่ถึง10 วันมั้ง
0: เอาเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเน
3: า
0: ะ
3: โอ้แล้วกลับประเทศเขาละชุดนี
0: ้ไม่ทันเลยอ่ะพี่ต่อย นะวันนี้ลุงต่อยอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: หลงทางรักครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบเป็นคนที่กำลังมีความรักอะใบแก
0: ่แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นวัยเนี้ยแต่เราหัวใจยังวัยรุ่นอยู่ไหม
3: ใช่ครับไม่เครียดแล้วสนุกกับวัยของเราคร
0: ับอ๋อก็คือเราก็จะมีแบบว่าไม่เครียดใช่ไหมมีพฤติกรรมแบบไม่เครียดแล้วก็สนุกกว่าวัยของเรา
3: เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นเด็กแล้วเราก็ต้องเข้าหาเขา
0: พยายามเข้าหาเด็กอะไรประมาณน
3: ี้ตัวพี่ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าหาเขาครับ
0: นะเราก็ต้องแบบว่ามีการเข้าหาเด็กบ้างอะไรบ้างเนาะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเนาะลุงต่อยเนาะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะลุงต่อยนะ
3: ขอบคุณครับรักษาสุขภาพครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยกับเยี่ยมยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

หลงทางรักจากพี่แจ็คธนพลนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่จะมาเตือนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้ระวังกันด้วยนะคะสำนักงานกสทช.ค่ะเตือนประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพเนี่ยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดหรือว่าใช้ตัวอักษรแปลกๆหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนนะคะและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์เด็ดขาดอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัสOTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมให้พร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ด้วยพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามมาได้ทาง Facebook Live นะคะคำถามถามว่านิสัยอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนสูงวัยแต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่นะคะตอบคำถามพร้อมเพลงที่อยากฟังมาได้เลยค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เต็มใจให้จากพิสุบุญเลี้ยงค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก
4: ข่าวเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ USS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมและใช้ระบบพาราเมติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาจที่ความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 10,000 20,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบพาราเมติกอินชูรันหรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลม

0: พายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
1: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
2: ครับ
1: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจน
2: ะ
1: สำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
2: ครับ
1: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
2: ครับ
1: อันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่า parametric insurance มันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั่นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเม็ดหนึ่งแล้วจ่ายเท่านี
2: ้
1: น้ำสูงเม็ดครึ่ง2 เมตรจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
2: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยงั้นใช่ไหมครับ
1: เออใช่ใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตซีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่เขารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
4: โยครับพี่โยเคยคุยกันมาอยู่ครับ
3: หรอพี่โยเราเคยคุยกันด้วยหรอ
4: ใช่เคยคุยกับน้องพิมดา
3: หรอเอ๊ะทำไมพิมดาจำไม่ได้นะ
4: พี่โยโทรสามครั้งนี่แล้ว
3: สามครั้งแล้วหรอจริงหรอเฮ้ยทำไมจำไม่ได้อ่ะพี่โยโทรมาจากไหนคะเนี่ย
4: ตอนนี้มาอยู่นครปฐมครับ
3: ค่ะไปไหนอ่ะไปทำอะไรที่นครปฐม
4: อ๋อพอดีวิ่งมาส่งงานแถวนครปฐม
3: วิ่งมาจากไหน
4: จากสมุทรปราการครับ
3: อ๋อวิ่งมาจากสมุทรปราการเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแถวลาซานนะครับ
3: หรออ๋อพี่โยที่บอกว่าพี่โยเนี่ยเป็นคนชัยนาทแต่ว่ามา

0: อาศัยอยู่สมุทรปราการใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เออแล้วเวลาถามว่าพี่โยจากไหนพี่โยจะบอกว่าโยชัยนาท ใช่ไหมเออแต่ถ้าว่าอยู่สมุทรปราการเนี่ยเราต้องบอกโยสมุทรปราการเปล่า
1: บ้านเราไม่ได้อยู่สมุทรปราการนะ
0: เออนะเราไม่ใช่คนสมุทรปราการไม่ได้หรอกเราต้องเป็นโยชัยนาทใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าโยชัยนาท
0: พี่โยวันนี้วิ่งเส้นไหนอะไปนครปฐมอะ
1: วิ่งเส้นกัญจนาแล้วก็มาเข้าเส้นบรมครับ
0: ทางรถติดไหมอ่ะเส้นกัญจนาก
1: ัญจนาก็ชะลอตัวอยู่นะแต่ไม่ถึงกับ
0: ไม่ถึงกับติดมากใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อุ้ยแต่เมื่อเช้าทางด่วนศรีรัตติดหนักมากเลยงงมากเลย
1: แต่รถเยอะอยู่ครับ
0: สงสัยมีอุบัติเหตุแน่เลย
1: ใช่ใช่
0: น้องเวลามีอุบัติเหตุนี่โอ้โหรถมันจะติดหนักมากเลยเนาะพี่โยเนาะ
1: ใช่ครับยิ่งมีอุบัติเหตุนะโหรถติดยาวเลย
0: ติดยาวเลยเนาะบางทีอุบัติเหตุนิดเดียวไม่ได้อุบัติเหตุใหญ่ด้วย
1: เช้ามีรถชนกันรถเก๋ง
0: ค่ะ
1: รถเก๋งเส้นศรีนครินทร์ก็ออกมา
0: เหรอใช่ไหมอ๋อศรีนครินทร์ใช่ไหมเออถึงว่าล่ะมันติดหนักสะสมไปจนนู่นเลยถึงลาดกระบัง
1: ใช่ใช
0: ่หนักมากเลยรถติดเนาะอ่ะพี่โยถึงหรือยังจุดหมายปลายทางถึงนครปฐมหรือยังคะ
1: จอดใกล้แล้วครับพอดีจอด
0: คุยกันเนาะ
1: จอดอยู่ร้านข้าวครับรถได้ข้าวกินหย่อน
0: มีอะไรกินน่ะ
1: ก็แวะพวกอาหารข้าวแกงข้างทางนะครับ
0: ว้าวข้าวแกงข้างทางนี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะ
1: ใช่ใช่ชอบกินเนี่ย
0: เนาะพี่โยเนาะเวลากินที่บ้านไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาไปแวะข้างทางอย่างนี้มันอร่อย
1: อร่อยมากข้างทาง
0: งงมากสงสัยแล้วหิวเนาะวันนี้พี
1: ่
0: เนาะพี่โยอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้ของนางลอยนางลืมครับ
0: ได้เลยของพี่สันติใช่ไหมคะมอบให้ใครไหมคะ
1: ก็มอบให้ทุกคนครับที่ฟังอยู
0: ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณมากๆเลยเดินทางปลอดภัยนะคะพี่โยนะ
1: ครับเช่นกันครับให้การสุขภา
0: พด้วยครับเช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพให้การงานราบรื่นนะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะนางลอยนางลืมมาเพลงแรกเลยเดี๋ยวนางอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ

ยนะคะเริ่มต้นที่นางลอยนางลืมจากพี่สันติดวงสว่างค่ะทุ่งนางคอยจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะสั่งนางค่ะจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยและปิดท้ายกันด้วยเจ้านางเอ๋ยนะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงนะคะนี่ถ้าสมัยก่อนนี่เห็นชื่อขึ้นต้นในนางนี่คือยังไงว้ายแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่สมัยนี้ไม่ต้องเป็นนางก็ได้นะคะแต่งงานแล้วเป็นนางสาวได้นะคะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับพาเรทชุดนี้ไหมพาเรทที่เกี่ยวกับการเรียกนะคะนางนะคะเรียกแทนผู้หญิงเนาะว่านางเอ๋ยอะไรประมาณนี้นะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายนะเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนพิธานะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครยังไม่มารายงานตัวยังไม่ซื้อตั๋วนะคะตอนนี้ด่วนเลยนะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟก็กำลังจะมารอแล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วหลังไมค์คราวนี้มากันน้อยนิดเหลือเกินหายไปไหนกันหมดนะนะคะหลังไมค์มีพี่จิ๋ว8ริ้วพี่หนุ่มสกลชลบุรีพี่อัมพันธ์บางปูพี่มุ้ยศรีนครินทร์นี่เขามีกันแค่นี้นะวันนี้หลังไมค์มากันแบบหยุ่มหยิมหยุ่มหยิมนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสวัสดีด้วยค่ะเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะพี่สามารถป่องลมน้องแชมป์สีสุขพี่ลิซ่าโรซ่าบอกมาค่ะพี่สุวินสุรินทร์บูนพี่สำลีขาวล้วนนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวพี่แสงทวีเบบี้หงพี่อะไรอีกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเลื่อนขึ้นไปดูก่อนพี่สันทัศน์ยังอยู่ด้วยกันนะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีพี่เสาคำเจ้านะคะมีพี่โอใช่ไหมพี่โอพี่โอเนี่ยนะคะไม่แน่ใจแล้วก็มีพี่ณัฐพงษ์โสศิรินะคะพี่คุณแม่ปัทมาคนสวยนะคะพี่กัญญากลิ่นจำปีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่แสงเดือนแถลงการบอกไปด้วยคนค่ะนะคะพี่เข้ากล่องด้วยนะคะแล้วก็มีพี่คำรณนะคะพี่คำรณมาแล้วมาขึ้นรถไฟกันแล้วพี่เชฟพงเจนีค่ะอร่อยซอย59ก็มานะคะพี่ Power D-Max ด้วยแม่อ้อยพี่ออยบอกยังอยู่ค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะแม่วันเพ็ญตามสั่งค่ะพี่วิชัยทาระไรค่ะพี่เสกสิทธิ์มโนปิงค่ะจากจังหวัดตากเหมือนเดิมนะคะนี่ล่ะที่เห็นเท่าที่เห็นนี้มีประมาณนี้นะหายไปหลายคนอยู่นะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ปอนนะคะบอกว่าวันนี้ดื่มน้ำใบบกแก้ช้ำจากเมื่อวานเศร้านะเรื่องมันเศร้านะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่ไซโอ๊ตบางปะกงนะคะนี่มีพี่เข้ากล่องทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะพี่แสงเดือนเรียกแล้วนะขึ้นมาได้เลยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังดูสินะน่าจะหมดแล้วพี่อรไทยนะคะสวัสดีด้วยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้ละหมดแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมตอบคำถามมาด้วยนะร่วมสนุกกันนะคะคำถามวันนี้ถามว่านิสัยอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนสูงวัยแต่หัวใจวัยรุ่นบางคนบอกว่าน้องพิมดาพี่ไม่แก่เลยอ่ะจะให้พี่แบบมาจินตนาการเป็นคนสูงวัยหัวใจวัยรุ่นได้ยังไงนะคะเอาไม่เป็นไรดูคนรอบตัวเราก็ได้นะคะดูคนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยน้าคนเนี้ยเขาทำตัววัยรุ่นมากเลยเนี่ยเขามีแบบนิสัยยังไงลองบอกมาหน่อยอย่าบอกว่าตัวเองแก่ไม่เอาเราโยนให้คนอื่น นะคะเอานิสัยคนอื่นมาก็ได้นะที่เราแบบชอบจังเลยเนี่ยถ้าเราแก่ไปเนี่ยเราจะเป็นนิสัยแบบนี้แหละเราจะเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ปอนนะคะพี่เอกสิทธิ์ลุง935นะคะลุงอยู่แถวไหนอะวันเนี้ยลุงอยู่แถวไหนพี่เอกสิทธิ์ตอนนี้คืออะไรไม่มีข้าวกินแล้วลุงนะมันหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเผื่อว่าลุงมาผ่านแถวพระราม9จะส่งบะมงบะหมี่ข้าวขาหมูอะไรมาให้อีกนะคะเอาล่ะไปแล้วนะพี่ปอนพี่ปอนทักทายแล้วพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปแล้วนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่หนูมิเตอร์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่เล็กเซเรนจะเป็นยังไงไปฟังกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดนตรีทันสมัยมากๆเลยผสมผสานเนาะเสียงขลุ่ยเพราะๆจากพี่หนุ่ยมิเตอร์ด้วยนะคะเพลงชื่อว่าบาปบุญนะคะไม่รู้เวรกรรมหรือวาสนานะคะที่พาให้เรามาเจอกันก็ต้องทะเลาะ กันไปอยู่อย่างนี้แหละนะคะคนที่เป็นคู่กันนะเนาะคู่เวรคู่กรรมคู่บุญนะคะไม่รู้คู่อะไรแหละบางวันก็ทะเลาะบางวันก็ดีบางวันก็รักกันนะคะเพลงน่ารักน่ารักนะคะเพลงนี้นะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์นะคะฟิชเชอริงกับพี่เล็กเซเลนนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธ์ชุลีกรหรือว่าพี่ฮาลีมาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อุ่นเรนโบว์นั่นเองใครที่ชอบเพลงนี้นะคะฟังแบบฟีลกู๊ดดีนะเพลงสบายๆชิวๆนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ันนี้มีคนอยากฟังเพลงนี้กันมาเยอะเลยนะคะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าววีนะคะสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวจากพี่เจ้าอี้ภูวสิทธิ์ค่ะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะก็ยังคงที่อยู่ในฮิตที่3ในสัปดาห์นี้ค่ะจัดให้2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะหลังโฆษณาจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะกับคำถามที่ว่านิสัยที่บ่งบอกว่าเป็นคนสูงวัยหัวใจวัยรุ่นนะคะนิสัยอะไรบ้างลองบอกมาหน่อยค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะมาอ่านคำตอบกันแล้วค่ะกับคำถามที่ถามว่านิสัยอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนสูงวัยแต่หัวใจยังวัยรุ่นนะคะพี่ลิสาบอกชอบไปเที่ยวผับค่ะอันนี้ก็คือบ่งบอกถึงความหัวใจวัยรุ่นอยู่เนาะถึงแม้วัยจะไม่ค่อยให้ละไม่ได้หมายถึงพี่ลิสานะหมายถึงแบบว่าหมายถึงพิมดาเอง

หมายถึงคนที่อายุเยอะๆแต่ยังชอบเที่ยวผับอยู่นะคะแล้วก็ยังมีนะคะคุณแม่ปฐมานะคะบอกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงจังหวะสนุกๆขามันขยับไปด้วยหัวมันขยับไปด้วยอันนี้คือหัวใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์บอกว่าเป็นคนชอบ

0: แต่กายหัวใจยังอ้อเออยังไงนะเป็นยังไงหัวใจอ้อไหนลองบอกมาหน่อยซินิสัยยังไงนะคะแล้วก็ยังมีเชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะบอกว่าสูงวัยแต่ชอบนักร้องสวยๆวัยรุ่นครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะพี่สุรยุทธ์บอกว่าชอบเต้นฮิปฮอปนะคะจริงป่ะเนี่ยเนี่ยพูดไปเรื่อยแหละพี่เนี่ยเออเดี๋ยวเต้นให้ดูหน่อยสิถ้าเต้นได้แปลว่าหัวใจยังวัยรุ่นนะคะพี่เลิฟวัชรพรบอกพี่ยังไม่สูงวัยค่ะแต่ว่าพี่ก็เลยตอบไม่ถูกว่าจะตอบอะไรดีนะคะเอาแบบคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้เออญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นเขาบอกว่าผมชอบสกรีมมิ่งต่อหน้าผู้ชมที่อยู่ในงานคอนเสิร์ตคืออะไรอ๋อแบบว่ากรีดอะไรอย่างเงี้ยเหรอกรีดร้องอย่างเงี้ยเหรออ้าวอ้าวชอบกรีดอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาอยู่ในงานคอนเสิร์ตมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังหัวใจวัยรุ่นอยู่นะนี่ดูคอนเสิร์ตเราต้องกรีดไปด้วยไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้พี่คนนี้ละกันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนคําตอบน่ารักมากเลยพี่สุวินบอกว่าไม่ชอบให้คนเรียกตาไม่ชอบให้คนเรียกลุงไม่ชอบให้คนเรียกอาเรียกพี่อย่างเดียวได้ไหมนี่แหละเป็นแบบว่าหัวใจยังวัยรุ่นอยู่ต้องเรียกพี่ไม่ว่ารูปรักษ์ภายนอกจะเป็นยังไงคุณก็ต้องเรียกผมว่าพี่นะครับแล้วก็บางคนนะอายุเยอะแล้วล่ะ40-50แต่ก็ยังติดเรียกแตงว่าอะไรหนูนี่แหละหัวใจวัยรุ่นไหมหนูนะคะอย่างพิมพ์ดาเป็นต้นนะคุณผู้ฟังเอาล่ะนี่ล่ะนะคะคำตอบวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงนะคะเดี๋ยวให้รางวัลพี่สุวินด้วยก็แล้วกันเขาขอเพลงมาพอดีเลยนะคะทิ้งท้ายเพื่อนเพลงหวาน1เพลงแล้วก็อีก1เพลงนะคะที่เป็นรางวัลจากพี่สุวินสุรินทร์มูลค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆจากพิงค์แพนเตอร์ไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะเพลงนี้เนาะรักฉันนั้นเพื่อเธอค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะเที่ยงครึ่งมาเจอกับพิมดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: กลางดึกปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าก่อนเสียหลักตกข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญกระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS อับราฮัมลินคอนที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS อับราฮัมลินคอนเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Peterson นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตีห้าถึงตีสองของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรมหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะทางนี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันที

0: ก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3:00 ถึง 4:00 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดาห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อที่แจ้งว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมแถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทมอนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทมค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทํา EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการ

0: สมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อมเมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อกันกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
2: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไสยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง 4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคม

0: สีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะหลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักก็คือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสว.เรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมี

0: พรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนสำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3 กิโลเมตรจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย2 คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2 รายการมูลค่ารวม550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอือด

0: บ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มม.1กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งสภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลดนี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเซียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
1: คนร้ายงัดกระดังเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในกระดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2เม็ดต้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดแล้วก็กกหูด้านขวา1เม็ดอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนานิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยนาคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโหว่มีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ6โมงเช้าคนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังมาเห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาหิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินพันคนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตามที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: รัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในหิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
1: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สารภาพ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
12: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นะคะข้อแต่งจากวงฮันแนลค่ะแล้วก็ก่อนนั้นบักคอแต่งจากน้องเบนซ์เมืองเลยนะคะ2เพลงในช่วงของเพลง History ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะมี2เพลงค่ะนะคะดาวเต้นมอต้นจากพี่ตั๊กอรทัยและสาวระมงจากกระท้อนนั่นเองนะคะขอเข้ามาทางหลังไมค์สาวระมงนะคะรู้สึกจะเป็นพี่จิ๋ว8ริ้วนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะรถไฟมาอีก1รอบค่ะมาอีกแล้วค่ะแม่รถไฟขบวนนี้ขยันเหมือนคนขับเลยมาเรื่อยเลยนะคะใครที่ทักทายกันทาง Facebook Live นะคะอุ๊ยอยู่กันครบถ้วนเลยนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงสุดท้ายที่ยังอยู่นะยังไม่มีใครไปไหนเลยพี่เอสุดหล่อค่ะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่จรัสวราพุทธด้วยนะคะแล้วก็พี่อนุชาจากเมืองเลยเขาบอกว่าเพลง History ชุดนี้ยกให้เป็นคอเล่านะคะใช่มั้ยคอแต่งก็คือคอแข่งคอเล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มีพี่เลิฟวชราพรนะคะพี่จรัสวราพุทธคุณลุง935เอกสิทธิ์นะคะมีใครอีกพี่สันทัศน์ค่ะนะคะแล้วก็พี่ลิสาโรซาน้องแชมบอกยังอยู่ครับแม่พิมพ์ครับนะคะคุณลุง935บอกพรุ่งนี้ค่อยกินแล้วกันข้าวขาหมูจริงหรือเปล่าลุงไม่คือยังไงจะได้ไม่ต้องแบบหาอาหารอะไรอย่างนี้ไงคุณลุงถ้าคุณลุงเอามาจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุทธสมานอัคคณีด้วยยังอยู่ด้วยกันนะคะพี่ลิสาบอกท่าเต้นนักเลงมาเอาตามเพลงไงถ้าบักคอแต่งเราก็ต้องเต้นให้มันนักเลงนิดนึงนะคะจะมาหวานๆไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ยังมีพี่เลิฟวชราพรทักทายกันแล้วเนาะน้องไบสไลเดอร์นะคะมาในช่วงท้ายๆพี่สันทัศน์นะคะพี่เอบอกสดชื่นมากเลย พี่เอสุดหล่อนะเขาชอบแบบเข้ามาแซวไงสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็ยังมีแม่อ้อยพี่ออยรังสิตด้วยบอกยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังเนาะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะไม่เห็นใครเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟจะออกแล้วนะพี่ภูรัตนพันธ์พี่โชคทวีอุตราด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อที่มหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดือนสิงหาคมเดี๋ยวรอดูได้เลยเดือนต่อๆไปเนาะว่าจะมีกิจกรรมอะไรแว่วๆมาแล้วนะว่าจะเป็นกิจกรรมแบบนอกสถานที่เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณกันก่อนก็แล้วกันค่ะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการกวนอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้3ชั่วโมงเต็มพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10โมงนะคะมาเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะมาให้กำลังใจกันมาฟังเพลงเพราะๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ

0: ปอร์ยิ้ม
1: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้มีความสุขมากมากกับวันพุธกลางสัปดาห์นะคะทำงานอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะคะค้าขายอะไรก็กำไรดีขับรถไปไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะพิมพ์น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตอนนี้เวลา 13 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสังฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพรรคส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนเพื่อเลี้ยงอาหารจะมีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันส่วนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้านบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสครชงคนรผ่าตัดแล้วที่ถอยกิจ8แห่งเร่งฟื้นฟูจ่อเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนรแก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคนรอให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโก
4: ยังสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นะครับนะโอ้ฟังแล้วมีพลังนะครับเรามาทำงานเก็บตังค์นะฮะเพื่อจะไปใช้ชีวิตที่บ้านของเรานะครับจะอยู่ต่างจังหวัดจะอยู่กรุงเทพจะอยู่ปริมณฑลเนี่ยนะฮะยังไงเราก็มีความฝันใช่ไหมครับว่าเก็บเงินแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไปใช้ชีวิตในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับนะเราต้องมีพลังครับผมในช่วงที่เรายังต้องทำงานหาเงินอยู่นะครับนะแล้วก็ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงมากๆเลยนะตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าไฟตกนะครับก็เข้ามาเล่นกับเฮียได้นะครับนะอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสก็ไปลุยงานกันต่อได้เลยนะครับนะเอามาครับลูกพี่วันนี้จัดไป3เพลงสวยๆนะครับมีคนบ้านนอกนะครับอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับมียาใจคนจนนะครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับรวมถึงมนรักตจวจากพี่แดงจิตกรนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดแค่ทีเดียวพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่งบ่ายโมงเองนะครับนะเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งรีบนอนนะครับต้องขยับก่อนให้กระเพาะมันย่อยก่อนครับแม่พอกระเพาะย่อยเสร็จแล้วเนี่ยนะแบบสายๆอะไรเงี้ยนะครับบ่ายๆอะไรเงี้ยครับเย็นๆค่อยนอนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆ กันก่อนนะครับแม่วันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมครับก็เราต้องเก็บคะแนนใช่ไหมครับนะเรารักบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเก็บคะแนนเข้ามาขอเพลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครชาร์ตเนี่ยก็ไปลุ้นกันต่อว่าลูกของเราเนี่ยเพลงติดชาร์ตไหมนะเนี่ยแม่มาทุกวันเลยนะครับหรือว่าเพลงเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ขึ้นสูงขึ้นหรือเปล่านะฮะก็อยู่ที่กำลังใจของแม่ๆทุกท่านนะครับอ้ามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะมีพี่แทนนะครับพี่นภาเพนพี่ทัชพลพี่ธวัชชัยพี่ไพลินพี่คมคายนะมีพี่ปูล่านะครับพี่สายชนนะครับพี่แอดนะฮะพี่ประยงนะครับพี่อรพินพี่ขจรพี่รินนะครับมีพี่พรทิพย์พี่พัชรินนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่สัญญาพี่ประเพ็ญพี่แพทก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่บุญช่วยพี่กล้วยชูไพรพี่แจ็คอินดี้นะครับนะมีพี่ทัชพลนะครับพี่พีนะครับมาแล้วนะครับนะพี่นภาเพ็ญนะครับนะแล้วก็มีสติกเกอร์เริ่มรัวพี่บุญเรือนนะครับนะชาวคณะของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะคุณเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวมากเลยนะครับคุณน้องบอมจอมซ่านะครับพี่สิริพรนะครับแล้วก็เจเดซี่พี่ธวัชชัยพี่วิไลวันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาฮะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของ
2: เฮียมิโชน่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
0: มาจากในช่วงเฮียมิโชนะครับเอาวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเข้มเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเนี่ย
1: ครับผมพี่ไพบูลย
2: ์ครับผมครับคุยน้ำครับ
1: โอ้ยตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับพี่
2: สบายดีครับเหมือนเดิมครับทำงานประจำแล้วก็ขายลาบเป็ดเหมือนเดิมครับ
1: โอ้แถวชลบุรีใช่ไหมครับพี
2: ่ใช
1: ่ครับ
2: ครับทำงานผมครับ
1: โอ้ครับครับแล้วตอนนี้ลาบเป็ดของเรารสชาติเป็นไงบ้างครับพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: ก็ขายดีแล้วเพิ่มเติมมือเฮิร์ตลูกค้าเยอะขึ้นครับ
1: โอ้ลูกค้าเยอะขึ้นเลยครับพี่ขายตอนนี้แบบช่วงเวลากี่โมงกี่โมงครับพี่ไพบูลย์ครับ
2: ก็ขายตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันสามทุ่มแล้วครับเนี่ย
1: โอ้อู้แสดงว่าขายแบบขายนานแล้วขายดีใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผมมีทั้งไรเดอร์มีแก๊ปมีไลแมนมี
1: ที่เติบโตมากเลยนะครับพี่ครับผม
2: ครับผม
1: อู้ถ้ามีพวกมีไรเดอร์มีแก๊ปอะไรนะครับ
2: ต้องถือกระบึกบืนตลอดเลยคร
1: ับ อู้ชอบมากเลยครับพี่ถือกระบึกบืนครับผมนะโอ้ก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะพี่ไพบูลย์นะ
2: ครับผม
1: ครับผมอ้าวได้ครับพี่ไพบูลย์วันนี้อยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงไม่ได้จับสลากเป็นแฟนครับ
1: โ
2: อ้มันเพลินวงศกรครับผม
1: ได้เลยครับบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะ
2: พร้อมมอบเลยครับ
1: เอาเชิญเลยครับพี่ไพบูลย์ครับ
2: มอบให้สิ่งรถบรรทุกทั้งหลายครับ
1: ครับ
2: ที่ว่าชีวิตหลังพวงมาลัยต้องใจเย็นครับผม
1: อ๋ออ
2: ย่าซิ่งอย่าซิ่งอย่าซ่าให้มากนะครับ
1: เขาก็เป็นลูกค้าเราหรือว่าเป็นอะไรครับพี
2: ่ก็คือพี่บุญทำสองอาชีพครับตอนก็ขับรถบรรทุกด้วยแล้วก็เป็นเราไปขายรับเป็ดกับแฟนด้วยครับ
1: อ๋อคือพี่ทำสองอาชีพคือกำลังจะเตือนเพื่อนร่วมงานว่าอย่าไปบวกกับเขาคือจะเย็นๆใช่ไหมครับ
2: อย่าขอร้องอย่าเป็นสายบวกครับพวกเรา
1: ใช่คือใช่พี่เห็นคันรถคันเล็กตัวเล็กตัวน้อยปล่อยไปสงสารนะพี่เนาะเออรถตัวใหญ่เราขับรถใหญ่พี่แบบต้องใจต้องใหญ่เนอะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ต้องใหญ่ครับผม
1: เออเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยไม่เหอะแบบปาดหน้าปาดหลังปล่อยใจเย็นๆ
2: ปล่อยครับผม
1: นะทีนี้ครับคนจริงนะครับพี
2: ่ขับรถไม่มีใครเก่งครับถ้าเก่งแล้วบินได้เหมือนนกแล้วคร
1: ับ โอ้จริงจริงจริงจริงครับยิ่งไปปาดเขาเดี๋ยวก็ชนเองอะเนอะอันตรายเองเนอะพี่เน
2: าะนั่นเป็นลาย
1: โอ้จริงจริงโอ้โหนี่มองขาดมากเลยนะพี่นะแล้วขอเพลงหล่ออีกนะ
2: ครับ
1: อ้าวได้ครับพี่มอบให้ใครไหมเพลงนี
2: ้มอบให้คุณคมสันนะครับบริษัทฟิวชั่นโลจิสติกอยู่มาบตาพุทธครับ
1: ครับผมอ้าวได้เลยครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่ไพบูลย์มากเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: นะครับก็จะเห็นนะครับโอ้ย FC ชาวคนนั้นให้กำลังใจนะครับน้องติ๊บสุรางคณานะครับโอ้ตอนนี้เป็นสาวเท่แล้วนะครับนะหม่นน้ำตาหาจนพอนะฮะก็เป็นงานล่าสุดของเราเลยนะกับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับลูกพี่ครับผมตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะก็สำหรับนะฮะลูกพี่ที่เป็นคอมอไซค์ทั้งหลายนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังนะฮะใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่นะครับหรือว่าอยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนเลยนะเพราะตอนนี้ยามาฮ่านะครับเขาจัดหนักจัดเต็มนะฮะมอบความอุ่นใจนะด้วยการรับประกันคุณภาพรถเนี่ยยาวนานถึง5ปีเต็มบอกเลยนะว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋านะฮะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับการดูแลรักษาเนี่ยแบบไปได้แบบเยอะมากเลยนะแถมเวลาเข้าศูนย์บริการเนี่ยนะครับมาตรฐานของยามาฮ่ามั่นใจได้ 100% เลยนะฮะว่าจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอนนะฮะพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพนะครับไม่ธรรมดานะครับนะเพราะว่าทุกการเดินทางนะฮะความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลชาวคณะนะครับในทุกเส้นทางจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้ากำลังจะถอยรถใหม่นะฮะก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดนะครับยามาฮ่ารับประกัน5ปีนะครับได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศนะครับหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะจ๊ะยามาฮ่ารับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางนะจ๊ะเอาแล้วที่สำคัญครับสำหรับแฟนนะครับ FC ของเราลูกทุ่งมหานคร FM 95ห้ามพลาด นะครับวันนี้ยามาฮ่าชวนชาวคณะมาร่วมสนุกนะฮะลุ้นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าจำนวน3รางวัล นะครับตอนนี้ชาวคณะตั้งใจฟังดีๆนะครับกติกานะครับคือส่ง SMS นะฮะพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีนะครับผมย้ำนะครับช้าๆนะครับพิมพ์นะส่งมาทาง SMS นะฮะว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีนะครับสำหรับ3ท่านแรกนะครับย้ำนะครับ3ท่านแรกนะฮะก็รับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าไปเลยนะครับส่งมาที่เบอร์นี้นะครับ4689400นะครับย้ำ4689400นะครับตอนนี้ส่งมาได้เลยนะครับมีทั้งหมด3รางวัล นะครับ SMS นะฮะพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีเลยจ้ะ

0: ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สองเพลงนะครับโอ้โหพริ้วมากเลยนะครับนี่คืออัสดงนะฮะจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะฮะแล้วก็มีณหน้าทองนะฮะจากน้องโจอี้ผัวสิทธิ์นะครับนะอ่ะนะฮะผมย้ำนะใครที่อยากได้หมอนนะครับนะหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่านะครับตอนนี้เขาแจกแค่3รางวัล นะครับนะก็ต้องรีบกดเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีนะครับย้ำนะแจกแค่3ชุดนะตอนนี้ไปแล้ว2นะต้องรีบด่วนเลยนะนี่อู้สาวมาใบแล้วรีบส่งเข้ามานะครับผม SMS พิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีนะครับส่งมาที่เบอร์นี้ครับ4689400นะครับย้ำ4689400จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอามาครับลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะที่เบอร์นี้ฮะ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทอมดันดีนกเขาใจง่ายจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat Thailand Singapore ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จากนั้นในเวลา 12:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ทั้งนี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่ทั้งนี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพระดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไร แต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพราดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพราดอนโค้กคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: แพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือจากไอดีเซลเอสเอสเอส
14: วิ่งไกลๆ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหนีคณัฐชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
3: สวัสดีครับพี่เนงพี่เนงวันนี้สบายดีนะครับ
4: ก็สบายดีค่ะ
3: อ้าวนะครับนะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะครับพี่เนงครับช่วงนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อฝนจะไปไหมครับแถวนี้
4: อืมมันแดดอ่อนๆแล้วก็มีลมอะค่ะ
3: โอ้ก็สบายๆนะพี่เน
4: าะใช่ค่ะ
3: แล้วปกตินี่บึงกลุ่มนี่ฝนตกบ่อยไหมครับพี่แถวนั้น
4: ไม่ค่อยบ่อยตกยากค่ะจะตกทีนก็ตกหนักอยู่ค่ะ
3: โอ้แล้วแต่จังหวะเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวดีแล้วนะครับนะวันนี้เห็นพี่เน่งขอเพลงมาหวานหวานนะครับเลยต้องคุยกันสักหน่อยนะพี่เน่งนะ
4: ค่ะ
3: อ้าววันนี้อยากฟังเพลง
4: วันที่ได้คำตอบของมินตาจ้ะ
3: แม่ได้เลยครับพี่เน่งครับงั้นเดี๋ยวพี่เน่งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ค่ะ
3: ให้ผมนำทางให้ไหม
4: ก็พูดได้ค่ะ
3: โอ้เชิญเลยครับพี่เน่งครับ
4: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้พี่เน่งมอบให้ใครดีครับพี
4: ่มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะก็ให้เฮียหมีก็น้องกวางหลังใหม่แล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ป้าแต๋วสะพานใหม่ลุง935ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
3: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เน่งมากเลยนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ

0: าเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าเธอคือที่สุดของใจนะครับหวานหวานนะครับผมรักเธอที่สุดนะครับน้องมิ้นนะฮะแล้วก็มีวันที่ได้คำตอบนะครับน้องมินตรานะครับมียอมจนข้างเธอนะครับพี่แคทริยามารสีรักพี่ที่ใจนะครับพี่นิตยาเปิดปัญญานะครับ4เพลงรัวๆจัก
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะเป็นสูตรลับความอร่อยแบบง่ายๆนะครับสำหรับแม่บ้านนะฮะกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์นะที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันนะฮะแล้วก็หนักเครื่องนะครับด้วยพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับไม่ว่าลูกพี่เนี่ยจะไปใช้ปรุงผัดต้มนะฮะหรือว่าทำเมนูไหนนะก็หอมอร่อยเข้มข้นนะฮะแล้วก็มีให้เลือกลองกันถึง4รสชาตินะฮะกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยนะครับ2คือสูตรเผ็ดกลางนะฮะแล้วก็3สูตรเผ็ดมากนะครับแล้วก็4ครับเป็นสูตรพิเศษโดยเฉพาะนะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำนะตอนนี้ชาวคณะก็เลือกได้ตามใจชอบนะฮะรับรองนะรับรองเลยว่าทุกสูตรเนี่ยใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผานะตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อนะครับนะหรือว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะฮะแล้วก็ทางพันท้ายนะก็เรียนเชิญชาวคณะนะฮะมาร่วมสนุกกันนะในเกมประจำเดือนกันยายน2569นี้นะฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลนะก็ง่ายๆครับเข้าไปทายนะว่าจากภาพหมายเลขหนึ่งเนี่ยควรเป็นสินค้าที่มีชื่อว่าอะไรนะครับให้บิงโกนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลนะช่องทางละ5รางวัล นะครับซึ่งรางวัลละ1เซตเนี่ยมีกระเป๋าผ้า1ใบนะครับมีกระบอกน้ำ1ใบนะตอนนี้สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569แล้วนะครับนะทาง Facebook นะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะทาง Instagram นะกดไปเลยครับพันท้ายนรสิงห์official นะครับนะแล้วก็ทาง TikTok นะครับพันท้ายนรสิงห์ official นะครับนะก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจอมยุทธไหมไทยนะครับอ้าวน้ำเมนี่เข้ามากรีดเลยนะครับตะป๊อปด้วยนะครับนะยิ่งน้ำเมนี่แบบโอ้โหปูเสือรอมากเลยนะครับเมื่อไหร่จะมาจ่อคิวฮิตนะตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะชื่อเพลงฝันพรนะฮะสังกัดพระเอกใหญ่นะฮะ9999นะฮะคำร้องทำนองนะพี่ก้องศิลป์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงกู่แคนนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอเพลงนี้ได้แล้วนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งานจากแอลกอฮอล์นะครับนี่คือแค่ฝุ่นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะครับมามี FC เข้ามากรีดนะครับมีคุณอ้อนนะครับแล้วก็มีพี่ละอายนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มิติที่0นะครับน้องจิ๋วนะฮะกับพี่เล็กรัชเมธนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะจ๊ะ
1: เพลงมิติช็อต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือมาตัมเบลอาโรยาคูครับผมนะครับหรือว่าเนื้อม้วนสอดไส้นะของอาร์เจนตินานะครับนะอ้าวคนที่ตอบมาใกล้ๆก็ถือว่าถูกนะฮะก็ถือว่าเก่งมากเลยนะฮะวันนี้ที่ผมเห็นนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่นิโรมัยนะมีพี่ละไอแล้วก็มีน้องแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ตอบมานะครับว่ามาตัมเบลอาโรยาคูนะครับนะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะจาก agura.com.au ด้วยนะจ๊ะ

0: ยหนีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เทียนกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส.Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส.Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยนะตอนนี้คุณพลอยมีป้ายามีพี่กอบกุลนะครับมีพี่เด๋อสุโขทัยพี่วาสนาประเวศไอพรอ่อนนุชพี่สายทออุตรดิตก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทัศน์นะจ๊ะลื่นจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทร.ระบุช่องแคบฮอร์มุซอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซาประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานในตลาดโลกกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกปคเตรียมเงิน 25,000 ล้านจ่ายผู้เกษียณปี69เปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดเผยว่าในวันที่สมาชิกกบขจะเกษียณอายุราชการ16,233รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบขได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีทางนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 1 2 3 4
1: 1 2 3 4

0: งานจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะนี่คือสายโจนะฮะแล้วก็มีขนแขนสแตนด์อัพนะจากกิ๊บบุษรานะครับอ้าวสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับนะอ้าวตอนที่ลูกพี่มาอัปเดตเนี่ยช่วงเย็นๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีการอัปเดตตอนเที่ยงนะครับนะมาดูที่ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดนะครับ36องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับภาคตะวันออกนะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะฮะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ิสตอรี่นะครับชุดนี้กลับบ้านเถอะน้องนะครับนะนี่คือดาวเหนือนะครับ3โทนนะฮะแล้วก็มีกลับบ้านเฮาเตอร์นะครับเดอะสลอนะครับนะอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับทาง Facebook Live นะมีพี่นิยมนะครับพี่สุวิมลพี่ธนาภานะครับพี่ภูนทรัพย์พี่สุรศักดิ์นะพี่กัญชัยพี่อนันต์นะครับพี่นิกรนะครับพี่สักวันต้องเป็นของเรานะฮะพี่นิรมัยนะครับมีพี่วิทยาพี่แก้วพี่จรูนพี่วงจันทร์พี่ถนอมพี่ดวงใจนะฮะแล้วก็มีพี่กวางด้วยนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีพี่สมใจพี่จิราพรนะครับนะมีน้ำเมย์นะครับมาแล้วนะครับพี่ลำเภยนะครับนะพี่ขวัญเรือนเสียเปียกนะครับนะชาวคณะของเราพี่นิสานาฏก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้เป็นไงจากลุงเข้มซันต้านะครับนะพี่ชดบอกว่าอู้ไม่ได้ฟังนานนะครับลุงไม่ใช่ลิงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับนะฝากใจใส่กระทงนะครับพี่เด๋อจากสุโขทัยนะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะฮะแล้วก็มีเปลวไฟที่ปลายเทียนจากพี่ต้อมนะครับเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเดือนหน้าจะไปเที่ยวไหนกันนะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับไม่เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากน้องนันนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา16:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้

0: และสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรแต่ขนย้ายออกไปแล้วนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำพบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงาน

เอนเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สวัสดีช่วงเย็นๆด้วยนะครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้3งานเพลงครับที่ถูกแนะนำกันเข้ามาวันนี้เปิดมาด้วยของมั่นเป็นของขวัญไผ่พงศธรหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันครับและต่อด้วยจดหมายเป็นหมันเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่สดใสรุ่งโพทอง3เพลงต่อเนื่องนะครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณครับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: สี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็สวัสดีทุกช่องทางกันด้วยนะกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทส่งสัญญาณขยายความสุขครับผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Networkณขณะนี้ด้วยนะครับผมก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนส่วนช่องทางการขอเพลงครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะหลายพื้นที่วันนี้อาจจะยังไม่มีฝนโปรยปรายมานะแต่เมื่อวานนี่ต่อเนื่องยาวเลยเรียวนะหลายพื้นที่เนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับเพิ่มเติมมาได้บอกกล่าวกันมาสักหน่อยนะ022481366ครับ022481366 SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่

หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ก็สวัสดีไปถึงไอพอนอนุชฝากเพลงหัวอกพ่อห้างเข้ามาเชฟพงษ์เจนีฝากเพลงของมั่นเป็นของขวัญเวอร์ชั่นไผ่มอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินมิรีและทุกเสียงทุกสายนะครับส่วนพี่เบลครับฝากเพลงจากใจท็อปพสุภัทรเข้ามาส่วนพี่สายทองอุตรดิตฝากเพลงขาดเธอขาดใจนี่บอกว่าของผู้ใหญ่เฉลิมพลมาคำสักหน่อยนะนี่มอบให้ทุกๆคนเด้อส่วนเอ้ยสาวเบอร์ตองครับบอกว่าวันนี้พี่นิ่มฟังอยู่นะคะทำงานไปด้วยเฮ็ดเวียกไปด้วยขอออกหมายจับหน่อยนะคะนี่ไม่ได้จับใครค่ะแต่จับความหล่อส่วนนางเชฟพงก็บอกว่าขอบพระคุณนะสมโอ๊ตน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตโดนดองเพลงไป2วันวันนี้ได้ฟังเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะแต่ตอนนี้มาหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะจ๊ะระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์ครับฟังเพลงนี้กันก่อนหลายท่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95ของเรานี่คอมเมนต์ฝากเพลงนี้มาหลายท่านเลยทีเดียวนะเจอหลายๆสถานการณ์เนาะสู้ๆครับผม

FM 95ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆสถานการณ์ด้วยนะอย่างน้อยๆผ่อนคลายผ่านเสียงเพลงแล้วกันนะครับก็เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวส่วนทางหลังไมค์ครับ022481366ก็สวัสดีไปถึงพี่นกสุพรรณบุรีครับพี่นันท์เพชรบุญพี่พลอยวัดอรุณนะพี่ยาอ่อนนุชและพี่ต่ายอ่อนนุชด้วยพี่วาสนาประเวศปยาจากสมุทรปราการนะครับรวมไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีอ่ะช่วงนี้พาคุณผู้ฟังย้อนวานๆต้นชั่วโมงกันสักหน่อยนะระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์ครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเสิร์ฟลูกทุ่งเก่าๆให้หน่อยตามคำขอน้ำตาลาใสครับเสียงร้องจากคุณพรพิรม

0: เพลงนี้ถูกแนะนำมาทางสาวบางกะปินะฮะชื่อปูปูกัญญารัตน์บอกว่าโอ้ยจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะโสดหรอกค่ะไม่รู้จะเป็นโสดทำไมเหมือนกันเพลงนี้นะครับถ่ายทอดจากน้องบาร็อกชลทานก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ให้เกียรติมาขับร้องเพลงเพราะๆบนเวทีมหานครแฟร์รวมฝันปานน้ำใจนะน้องน่ารักเหลือเกินนะก็สี่หนุ่มเลยคนทับมาจากทางเพลงเอกนะครับรายการเพลงเอกนะก็ส่งตัวแทนมาเป็นโสดทำไมครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณสบู่โซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิววิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: ครับผมเดินสายอยู่กับพี่อะไรครับ
5: คนดีจังหวัดเลยครับผม
0: นี่เลยวันนี้ฟ้าฝนฝั่งเลยเป็นยังไงบ้างพี
5: ่แดดเปรี้ยงเลยครับวันนี้ครับไม่มีฟ้าฝนมืดเลยครับ
0: แล้วเมื่อวานตกไหมพี
5: ่เมื่อวานก็ไม่ตกครับ
0: โอ้ไม่ตกนะช่วงเย็นๆแบบนี้ฟังเพลงอะไรดีล่ะครับพี่ดี
5: อยากครึ่งยังพึ่งเธอครับอีกครึ่งยังพึ่งเธอครับ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะมนแคนนะพี่นะ
5: ครับผม
0: โอเคแล้วมอบให้ใครล่ะพี่ดี
5: ทุกเสียงทุกสายหน้าไม้หลังไม้ด้วยครับ
0: นี่แล้วช่วงนี้ยังต้องพึ่งใครอยู่ไหมหรือว่ามีคู่ใจอยู่แล้ว
5: ยังครับยังไม่มีครับ
0: โอ้ยังโสดอยู่เหรอพี่เหมือนก่อนหน้านี้เลยเป็นโสดทำไมล่ะพี่ดี
5: ครับโสดอยู่ครับ
0: อืมแล้วเป็นโสดทำไมล่ะพี่ดี
5: โสดไปครับ
0: โสดให้เสียให้สาวเสียดายเล่นเนาะ
5: ครับผมสวั
0: สดี
5: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่ดียังไงก็ขอให้มีความสดใสนะพี่นะ
5: ครับมอบให้ก้าวครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: นี่นะก็น่ารักสดใสนี่ตามวัยกันไปวัยสะดุ้งรวมไปถึงวัยสรุ่นบนเอฟเอ็มกาชาลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศกันด้วยนะสำหรับสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: รังทุกถังแล้วก็มีตังเหลือรังทุกถังแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง 16:50 นาทีกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะอ่ะมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยครับบ้านไหนนี่ชาวลูกทุ่งมหานครที่เพิ่งมีสมาชิกตัวน้อยหรือว่าบ้านไหนที่กำลังมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกมาเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมครับผมวันนี้ครับเป็นข้อมูลจากทางสสสครับอยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักครับหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่านะเรื่องนี้สบายใจได้เลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่ากุมารแพทย์นะครับและผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันตรงกันว่าในน้ำนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง80-85% ครับซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นะครับก็ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราเนี่ยไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวครับคุณผู้ฟังหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่

ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่ก็อาจจะทำให้ลูกเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงนั่นก็คืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลิมนักเรียนชายวัย15ป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายอลหม่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติ

0: สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปสมาคมประกันวินาศภัยหนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากใน2ด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตที่เราจะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องเพราะๆนี่นะจะรวมมิตรไม่รวมมิตรเดี๋ยวว่ากันแต่หนึ่งสาวหน้าใหม่รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับพี่ปูขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับ
4: ว่านานเท่าไหร่ก็รอค่ะ
3: โอ้อันนี้หมายถึงชื่อเพลงที่อยากจะฟังเพิ่มไหมเนี่ย
4: ว่าไม่ใช่วันนี้มาร้องที่อุตรดิตถ์ฝนตกอย่างแรงเลย
3: ฝนตกใช่ไหมแล้ววันนี้ก็คือยังตกแล้วเนี่ย
4: เพิ่งหยุดไปเนี่ย
3: แหมกรุงเทพเพิ่งจะ
4: วันนี้ก็เลยต้องใจโทรเลยเนี่ยอุ้ยโทรติด
3: ครับแหมขอบคุณจริงๆพี่ปูแล้ววันนี้อยากมาแนะนำเพลงอะไรจัดพาเรทเพลงฮิตล่ะพี่
4: ก็วันนี้อยากฟังเพลงที่มันอบอุ่นเนาะตลอดเวลาของเวอร์ชั่นของต่ายอรทัยอะค่ะ
3: เลือกเพลงมาหวานหวานอบอุ่นจริงอยากมีแค่เราสองคน
4: อบอุ่นไปด้วยกันเน
3: า
4: ะ
3: ได้เลยพี่เพราะว่าอากาศแปรปรวนสักหน่อยเนาะช่วงนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่กรุงเทพฝนตกฝนตกที่เห็นดูข่าวฝนตกทุกวันเหมือนกันนะกรุงเทพอ่ะ
3: ใช่ครับพี่ปูวันนี้ณเวลานี้ก็มีแบบว่าเมฆมืดๆมาอยู่แล้วบ้างเนี่ยผมก็กังวลใจเหมือนกันกลัวเปียกปอนเพราะว่าไม่มีคอยคนคอยกางร่มให้ เดี๋ยวนะทำไมต้องมีคนคอยกางร่มให้
4: พี่บางทีพี่ก็โทรติดบ้างไม่ติดบ้างแต่พี่ก็ฟังนะเยอะๆกลัวดีเจสุดหล่อจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีโทรไม่ติด
3: ไม่เป็นไรยังไงก็ขอบพระคุณมากพี่ปู
4: แต่ว่าขอไปที่ไรก็เปิดให้พี่ก็ฟังอยู่นะดีใจ
3: นะครับอ่ะก็ถือได้ว่าร่วมจอยๆสนุกสนานฟังเพราะๆไปด้วยกันรวมๆกันไปเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอันนี้ก็ว่านไปเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มาอ่ะนอกจากขอเพลงอบอุ่นแล้ววันนี้มาขอบคุณผู้สนับสนุนทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะพี่ปูนะ
4: ได้ค่ะ
3: ครับผมขออนุญาตพูดนำครับขอขอบคุณครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เรียบร้อยครับพี่ปูเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะ
4: นี่
3: เดือนนี้สั้นนี่สั้นนิดนึง
4: นึกว่าจะมีต่อแบบทุกทีมันจะมีแบบต่อเป็นยาวเลยนะ
3: วันนี้เดือนนี้สั้นคุณผู้ฟังของเราสามารถที่จะท่องจำได้ง่ายมากเลยนะ
4: ก็วันนี้ขอฝากเพลงด้วยนะคะฝากเพลงให้พี่คนใต้เนาะชมรมชาวใต้ของอุตรดิตถ์เขามีชมรมชาวใต้ด้วยนะแล้วก็ใช่คนใต้เยอะคนใต้ชมรมชาวใต้แล้วก็ FC 95แล้วก็คนใต้ที่อยู่ภาคใต้คนใต้อยู่ภาคใต้ก็คือญาติ
3: อ๋อครับ
4: ค่ะแล้วก็ FC 95แล้วก็น้องโอ๊ตสุดหล่อแล้วก็น้องหลังไมค์สุดสวยด้วยก็ขอให้อบอุ่นกันทั่วหน้า
3: ใครเหงาก็จะฟังเพลงไปด้วยกันก็อยากจะให้เติมเต็มพลังของหัวใจจะได้อบอุ่นเน
4: า
3: ะได้เลยพี่ปูแล้วก็
4: เหงาไหมเหงาไหม
3: เหงาครับผมนี่ถ้าฝนโปรยปลายปุ๊บเหงาเลย
4: เออค่ะก็ขอให้มีความสุขทุกคนเลยนานๆจะได้โทรติดสักทีนึงนะคิดถึงทุกคนด้วยนะ
3: นี่โอเคพี่ปูเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะ
4: ว้าขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากอุตรดิตถ์17:13 นกันแล้วครับผม

ผมสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะคุณยายพอเพียงมาเพิ่มเติมฝันพ้อของอ้ายไหมไทยวันนี้พี่พีรพลเพิ่มเติมงานจากพี่หนวดสตอเนาะไม่อยากดึงฟ้ามาตกเหวอ่ะเดี๋ยวดูช่วงจังหวะให้ครับพี่

0: 4บทเพลงเพราะๆครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาด้วยนะโอ้ปิดจบนี่พาเรทชุดนี้เพราะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยแต่หัวขบวนครับพาเรทชุดนี้เปิดมาด้วยตลอดเวลาต่ายอรไทยจะรักเธอจนสิ้นใจเดือนเพ็ญอำนวยพรเพียงเราเท่านั้นครับงานจากพี่หนูมิเตอร์และปิดท้ายด้วยยังยิ้มได้งานจากพี่พลพล
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาหวานกันต่อครับกับช่วงเวลาของจอคิวฮิตชั่วโมงนี้นะก็ต้องขอบพระคุณกันก่อนครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำคุณฟังงานจากพี่ปรางปรางทิพย์โอเพลงนี้เปิดซิงเกิลมานี่นะคนเล่นแผ่นเสียงคนเล่นในโลกโซเชียลเยอะเลยทีเดียวนะครับคนึงนิดครับคุณฟังจากสังกัดค่ายแม็กจีเพลงนี้คำร้องทำนองครับได้จากพี่แบงค์รัฐวิทย์นะฮะรัฐวิทย์อนันต์พรสิริก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกได้ว่าแต่งเพลงให้เหล่าศิลปินเบอร์ต้นๆ นี่เยอะเลยนะโจอี้โพสิตณหน้าทองเอ่ยเพลงว่าวเอ่ยนะครับโอ้หลายผลงานเพลงนะสำหรับพี่แบงค์รัชวิทย์แล้วก็เป็นคนเรียบเรียงเสริมสารดนตรีเพลงนี้ด้วยคนึงนิดครับงั้นจากปรางปรางทิพย์ไปฟังกัน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่น

0: ร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17:51 นกันแล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับคุณผู้ฟังมาท้ายชั่วโมงนี้เรามาอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากทางการเคหะแห่งชาติกันสักหน่อยนะครับซึ่งทางการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้เอกชนครับยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่อจัดทำเป็นลานจอดรถบางส่วนนะครับของโฉนดที่ดินเลขที่1728ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-1-24.4 ไร่ครับซึ่งตั้งอยู่โครงการเคหะชุมชนสงขลาระยะ 1-2 ที่ดินเช่าราชพัสดุนะครับถนนไซบุรีตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครับโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำอยู่ที่ 173,000 บาทระยะเวลาการให้สิทธิ์เช่า3ปีครับทำสัญญาคราวเดียวในอัตราค่าเช่าปีที่1เนี่ยเดือนที่1ปลอดค่าเช่าครับส่วนปีที่1ถึง3เดือนที่2ถึง36เดือนละ 21,600 บาทกำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 35,000 บาทนะครับและกำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 64,800 บาทโดยกำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาไปจน

ถึง 11 นาฬิกาและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกา 15 นาทีเป็นต้นไปณสำนักงานเคหะจังหวัดสงขลาครับผู้สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับวันนี้มาทิ้งท้ายกับเงินจาก Boy Scout นะปอดๆ

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับที่2กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับแหมวันนี้เราจัดกันวันที่พัทยาเขากำลังคึกคักเลยนะครับพี่ไพศาล
5: ขึ้นฝั่งหรือยัง
4: ขึ้นตอนบ่ายสามครับทยอยขึ้นมาครับแต่ว่าดูเหมือนตามข่าวนะพี่เพศานเขาให้ลิมิตแค่ตีสองฮะต้องกลับเข้าเรือครับ
5: อ๋อเหรอฮะแค่ในค้างคืนแม่ค้างคืน
4: ก็ยังมีนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็บางส่วนครับที่สามารถมาพักค้างที่ไอ้ฮาร์ดล็อก
5: อ๋อโรงแรมฮาร์ดล็อก
4: ครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางฮะรถรับส่งเรือรับส่งก็ขึ้นตรงนั้นนะพี่เพศาน
5: อ๋อแต่ว่าทหารทั่วไปทหารคนทหาร
4: ให้กลับเรือครับ
5: ให้กลับมานอนเรือ
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีให้อยู่แค่ตีสอง
4: ให้อยู่แค่ตีสองครับ
5: แล้วลุงเช้าก็ขึ้นไปใหม
4: ่ลุงเช้าก็ลงมาใหม่ขึ้นหาดใหม่นะครับ
5: โอเค
4: แต่ว่าก็มีข้อกำหนดมีข้อห้ามหลายข้อของเขาเหมือนกันนะฮะสำหรับทหารอเมริกันนะครับห้ามเข้าร้านกัญชาห้ามเข้าซอย6ห้ามเข้าซอย7ห้ามไปเล่นไอ้บรรดาเหมือนกับไอ้โดนัทพวกอะไรเงี้ยไอ้สปีดโบ๊ทเรือกล้วยประมาณนั้นนะพี่พิสาร
5: โอเคไอ้พวกอะไรนะไอ้ล่มไอ้ที่มัน
4: วิ่งตาม
5: เรือลากแล้วเป็นล่มชีพขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: อ๋อเกรงอันตราย
4: เกรงอันตรายฮะอาจจะน้ำลึกน้ำลึก
5: ผ่านศึกสงครามมาตั้งเยอะ
4: ครับ
5: มาตกสปีดโบ๊ทบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้
4: ครับครับ
5: แล้วไม่ให้เข้าซอย67ตอนค่ำคืนเนี่ยมันซอย67พัทยามันซอยอะไรเนี่ย
4: มันเป็นซอยที่เขามีบาร์เบียร์เยอะพี่ไพศาลแล้วก็จะมีร้านที่เหมือนกับแถวๆซอยนานากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นที่สีลมพัดพงอะครับ
5: อ๋อกลัวเต้นลูดเสามีอะไรพวกนี้
4: กลัวเข้าไปแล้วติดลมลิมิตตีสองอะไรเนี่ยเพิ่งลงมาแป๊บเดียวเองจะตีสองแล้วต้องกลับเรืออาจจะไม่กลับไงฮะระเบียบวินัยอาจจะเสียครับ
5: อ๋อเห็นว่าไม่เข้าไปตอนช่วงกลางคืนเลยนะ
4: ครับ
5: ไม่ใช่ตีสองอย่างเดียว
4: ครับ
5: คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามเข้า
4: ห้ามเข้าเลยใช่ครับ
5: เดี๋ยวคงจะมีสหอของทหารเรือกับสหอนาวิกโยธินก็เดินตรวจตรา
4: ก็ผมเคยไปพี่เพศานไปตอนที่ทหารอเมริกันขึ้นพอดีนะครับโอ้โหแต่รักษาความปลอดของเขาต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆฮะทุกตรอกซอกซอยทุกถนนจะมีตำรวจมีทหารของเราสหของเรากับสหของสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกันฮะคอยตรวจตราคุณจะเมาอย่างเปคุณเมาไปเลยเดินเตะๆมาไปเลยห้ามมีเรื่องครับเขาคุมเขาได
5: ้แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าซอย6ซอย7ไม่ให้เข้าตอนค่ำคืนเนี่ยน่าจะมีข้างเงี้ย
4: ครับ
5: ไอ้ร้านกัญชาก็มันก็เรือลำนี้เขาไม่ได้แวะไทยมา14ปีแล้ว
4: ครับ
5: ก็ตอน14ปีครั้งที่แล้วยังไม่มีร้านกัญชา
4: ครับ
5: ยากัญชาตอนนั้นยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู
4: ่ครับ
5: ก็เลยเพิ่งมาห้ามตอนนี้นะ
4: ครับ
5: แต่ว่าจะไปก่อนลงก่อนร้านเห็นบอกสะดวก
4: ได้เลยใช่ครับก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแพ็กเกจเลยไปเสนอฮะเนี่ย วันหนึ่งที่คุณขึ้นหาดแล้วคุณอยากจะไปไหนได้เนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาพร้อมให้บริการหมดอะครับ
5: ครับโอ้มาอย่างนี้เราก็ถือโอกาสเลยนะ
4: ครับ
5: ไอ้พวกไอ้น้ำปั่นพวกไอ้ติ่งมะพร้าวเงี้ย
4: ก็ลำไยหมดเป็นสวนๆอะพี่สาร
5: เหรอครับกินแต่นึกว่าแก้ควย
4: กินน้ำลำไย
5: กินน้ำลำไย
4: ครับ
5: โอเคไม่กินอย่างอื่นกินน้ำขึ้นมาได้กินน้ำลำไยตลอดวันเลย
4: พ่อค้าแม่ค้าเตียงร่มผ้าใบชายหาดฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามดูบอกโอ้ยเขามากันหลายรอบแล้วไม่เคยนั่งสักวันนึงเลยเนี่ยเป้าหมายของเขาอยู่ในซอยอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ใช่ก็ไปนั่งร้านเบียร์ร้านอะไร
4: ครับใช่ครับ
5: มีดนตรีฟังอะไรกัน
4: พักผ่อน
5: แนวแนวเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็คึกคืนเฮฮากันไปนะ
4: ครับ
5: มีมีอะไรล่ะมีน้องๆที่คอยพูดคุยให้พอสนุกสนานกัน
4: ให้เราเอาไปมือไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบเบียร์มาแล้วก็เอาที่เปิดฝาเบียร์มามันกินไม่อร่อยพี่ไพศาล
5: เออต้องมีคนลิน
4: ใช่ครับ
5: ก็เป็นธรรมดา
4: ครับนะฮะแล้วก็เออวัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะพี่ไพศาลพอเราไปลักษณะนี้เราจะเห็นเขาตั้งแต่กลางวันเลยนะค่อยๆนั่งละเลียดจิบฟังเพลงเบาๆไปแล้วก็มองชายหาด
5: ครับ
4: ก็ถือว่า
5: เขาก็อยู่บนเรือมาแล้วประมาณเกือบ7เดือนนะ
4: ครับ
5: 286วันในทะเล
4: ครับ
5: หรือเกือบ7เดือนก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่า US Central Command
4: ครับ
5: ซึ่งอยู่ในกองเรือเพราะซึ่งก็มีเรืออื่น
4: ๆ
5: อีกหลายลำนะ
4: ครับ
5: ทั้งของกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินปฏิบัติภารกิจสู้รบในปฏิบัติการ Operation Epic Fury
4: เข้ามาเท่าไหร่นะ3ลำใช่ไหมพี่พิจารณ
5: ์3ลำแล้วก็แยกกันจอด
4: ฮะ
5: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนนี่ก็จอดที่แหลมฉบังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือ USS Frank E. Peterson Jr.
4: ครับ
5: อันนี้เป็นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีก็ไปจอดที่ท่าเรือศรีราชาเทียบท่าที่ศรีราชา
4: ลำนี้เนี่ยมีกำลังพล300กว่านายครับ
5: ครับส่วนลำที่3เนี่ยคือ USS Robert Smalls ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกัน
4: ครับ
5: ติดอาวุธนำวิถีก็ปาไปจอดที่มาบตาพุธ
4: ครับ
5: กระจายกันจอดไอ้ทีแรกผมคุยกับคุณณรงค์ว่าเออสงสัยว่าเดี๋ยวจะได้เยี่ยมชมเขาไม่ให้เข้าไปเฉียดใกล้เลยไม่ถ่ายลงถ่ายรูปยังไม่ได้เลย
4: ก็ต้องซูมไปไกลๆอ่ะพี่เวสาแล้วหลายคนทักเลยนะฮะอืมนี่เรือทันสมัยของอเมริกาแล้วก็ลำใหญ่สุดบรรทุกคนได้ประมาณสัก 5,000 กว่าคนนะฮะอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาซูมเข้าไปเก่านะพี่พิสาร
5: มันต้องมันเนี่ยช่วงนี้เขาจะไปเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้ามาเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ถ้าตามภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือว่า less and recreation
4: ครับ
5: R&R
4: ก
5: ็คือจะเป็นจุดพักผ่อน
4: ครับ
5: แล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทาสีได้ก็ต้องทาอะไรเงี้ยก็ต้องมีปฏิบัติการอะไรทำพร้อมไปด้วย
4: เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าลูกเรือเนี่ยเครียดเพราะว่าระบบเสาโคกข้างในเรือของเขาเนี่ยเสียหายไปเยอะในห้องน้ำห้องท่าน้ำประปาอาหารการกินก็พร่องแล้วก็อยู่บนเรือนานมากอ่ะพี่เบสานจนลูกเรือเนี่ยมีภาวะทางจิตอ่ะอาจจะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยต้องดึงออกมานะฮะแล้วก็เอาเรือลบเราใหม่ไปแทนที่เขาก็เลือกหมุดหมายที่ประเทศไทยเราก็คงจะต้องหนึ่งก็เรื่องของการเติมเสบียงของเขาด้วยครับ
5: ครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาถ้าผมดูเนี่ยเขาจะมีสองชั้นนะ
4: ครับ
5: สองชั้นนี่ไม่ใช่ว่าชั้นบนชั้นล่าง
4: นะ
5: คลาสของเขา
4: ครับ
5: อย่างอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสนิมิตส์นิมิตส์นี่ก็เป็นชื่อของนายพลเรือ
4: ครับ
5: ยุคสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐท่านนายพลเรือเอกนิมิตส์ก็เรียกว่าชั้นนิมิตส์ ชันนิมิสเนี่ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้เป็นชื่อของประธานาธิบดีทั้งนั้น
4: อ่านี่ก็ชื่อประธานาธิบดีเหรอครับเนี่ย
5: อับราฮัมลินคอล์นก็จะมีนะเรือบรรทุกเครื่องบินดไวท์ดีไอเซนฮาว
4: ครับ
5: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาร์ลวินสันเรือบรรทุกเครื่องบิน USS ธีโอดอร์รูสเวลล์แล้วก็เนี่ย USS อับราฮัมลินคอล์นนะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมีชันนิมิสนี่ด้วยกันอีกนะยังมีจอร์จวอชิงตัน
4: ครับ
5: มีจอห์นซีสเตนลิสแล้วก็มีแฮร์รี่เอสทรูแมนนะมี USS Ronald Reagan แล้วก็ USS George H.W. Bush
4: ครับ
5: บุชผู้พ่อนะ
4: ครับ
5: ก็คือเอาชื่อประธานาธิบดีมาตั้งอันนี้เป็นชันนิมิส
4: ครับ
5: แล้วเขายกเกรดขึ้นไปเป็นชั้นที่เหนือกว่าชั้นนิมิตนะเรียกว่าชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ด
4: ครับ
5: ชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะมีประจำการก็คือ USS เจอเรลอาร์ฟอร์ดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนชั้นนิมิตเพราะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมันรุ่นใกล้จะปลดระวาง
4: ถึงจุดว่าสูงเข้าไปอ่ะเก่าเลยอ่ะคร
5: ับ มันชั้นนิมิตเนี่ยต่อไปก็จะปลดหมดละ
4: ครับ
5: เขาจะเป็นชั้นใหม่เรียกว่าชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ด
4: ครับ
5: นะฮะตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเจอเรลฟอร์ดนี่แหละ
4: ครับ
5: ก็จะมีที่ประจำการแล้วคือ USS เจอเรลอาร์ฟอร์ดแล้วก็ที่กำลังเตรียมจะเข้าประจำการก็คือ USS จอห์นเอฟเคนเนดีแล้วที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
4: ครับ
5: ตั้งชื่อไม่เอาเป็นชื่อของประธานาธิบดีละเอาชื่อตามนั่นนะฮะไอ้ซีรีส์ที่ดังมาก
4: ครับ
5: ยานแบบยานเอ็นเตอร์ไพรส์
4: อ
5: ่ะกัปตันแล้วนะที่มีนีมอยโรเบิร์ตนีมอยเล่นนะหูยาวๆอ่ะ
4: จำไม่ได้แล้วพี่เ
5: ป็นโอ้มีทั้งหนังมีทั้งซีรีส
4: ์
5: ทีวี
4: ครับ
5: ก็คือเป็น USS Enterprise
4: อ๋อ
5: ชื่อเดียวกับยานอวกาศ
4: ครับ
5: ยานอวกาศไม่เป็นชื่อกำลังก่อสร้างไม่เป็นชื่อ
4: รา
5: ตรีละเป็นชื่อยานอวกาศ
4: ที่
5: ในนวนิยายไซไฟ
4: ครับพี่เพศาน
5: ถ้าเสร็จทันในยุคทั้มแกบอกเอ้ยเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่เอา
4: ชื่อผมเถอะประมาณนั้น
5: เอาเป็นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปเนี่ย
4: ชันนิมิตกับเจอรัลด์อาร์ฟอร์ด
5: ลาส
4: เนี่ยฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอเมริกามีทั้งหมด11ลำ
5: สิบกว่าลำ
4: เนี่ยนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยพี่ไพศาลมันจะต้องมีเรือประจัญบานต้องมีเรือโจมตีคอยประกบไปเป็นหมู่เรือฮะก็แสดงว่าอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งหมด11หมู่เรือเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาไปทีนึงเขาไปเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องมีเรือประจัญบานเรือนำวิถีอะไรของเขาไปกันด้วยฮะหลายลำ
5: ก็เป็นเขาจะเป็นกองเรือ
4: ใช่ครับ
5: จะมีนายทหารระดับพลเรือตรีเนี่ยคุม
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือแม่ยานแม่กันเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือประจัญบานเรือฟริเกตเรือลาดตระเวนคุ้มกันอะไรต่างๆแล้ว
4: ครับ
5: และเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งก็คือบนเรือบรรทุกเครื่องบินนี่มันก็จะมีฝูงบินอยู่นะ
4: ครับ
5: ฝูงบินก็ประมาณ 3-4 ฝูง
4: ครับ
5: รวมกันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าฮะ
5: มันมีที่เก็บเป็นชั้นๆมั้ยนะ
4: ผมเคยขึ้นจากกรีนาลือเบดครับพี่เพศ
5: าน มีลิฟต์เก็บข้างล่าง
4: มีลิฟต์ด้วยฮะ
5: เอาลงมาเก็บข้างล่าง
4: เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเอานำเข้ามาแรกๆอ่ะเราจะมีเครื่องบินแฮรีเออร์ที่ขึ้นลงทางดิ่งอ่ะพี่เพศานแต่ว่าประจำการได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องปลดระวางไปเพราะว่าอะไรซ่อมไม่มีแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันก็ใช้วิธีซ่อมกินตัวไปอ่ะมีอยู่4เครื่องก็เอาเครื่องตัวที่1เอาถอดอะไรมาเอาไปซ่อมตัวที่4นะฮะทำแบบเนี้ยจนไม่มีอะไรแล้วฮะจำเป็นต้องปลดระวางไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่มีเครื่องบินรบที่มาใช้กับจักรีนาลูเบตเลยก็วันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมกองทัพเรืออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็นอกเหนือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการอยู่บนเรือแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เรามีแนวคิดเรื่องของโดรนครับโดรนประจัญบานจะอยู่บนเรือก็เป็นวิถีการรบสมัยใหม่นะ ที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องที่มันราคาแพงๆแล้วเอานี่แหละฮะเทคโนโลยีโดรนนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ยุคการลบสมัยเนี้ยโอ้โหรถถังราคาต้องเท่าไหร่เครื่องบินราคาต้องเท่าไหร่เจอโดรนราคาหลักหมื่นไปทำลายหมดฮะ
5: ก็ต้องทำให้มันมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธหนักนะ
4: ครับ
5: ถ้าได้อาวุธหนักเพราะว่าเครื่องบินลบเนี่ยตอนนี้มันยังมีความจำเป็นอยู่เพราะว่าใส่อาวุธหนักได้มากกว่าโดรน
4: ขนไปเป็นตัน
5: ๆแล้วก็ไปได้ไกลกว่าโดรน
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: โดรนนี่พ้นรัศมีการควบคุมจากลิงก์ชายแดนก
4: ็ดูยูเครนที่พี่เพศานยูเครนเนี่ยที่เขาไปดูทุ่งสนามรบของเขาอะครับเราจะเห็นเหมือนใยแมงมุมอะขาว
5: เต็มไว้ดักโดรน
4: มันจะเป็นโดรนที่ติดสายใยแก้วนำมาพี่ไพศาลเพราะว่าไม่สามารถบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวได้ครับถ้าบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวเนี่ยมันเจอไอ้เครื่องกำจัดโดนแอนตี้โดน
5: อ
4: ะยิงตกหมดเสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ตกหมดแต่ถ้าเกิดว่ามีสายลิงก์นำไปนะครับพี่ไพศาลความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยเป็น10กิโลนะเพื่อจะบังคับฮะเพื่อจะบังคับให้บินไปในสนามรบของทู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นไอแอนตี้โดนอะไรยิงก็ไม่ได้ครับเพราะเราบังคับด้วยมือเลยฮะบินไปเลยไอสายนี่มันก็จะยาวเป็น10กิโลเลย
5: และเหมือนเส้นเอ็นเลย
4: เหมือนเส้นเอ็นเลยมันเล็กกว่าเส้นเอ็นอีกครับ
5: เป็นไฟเบอร์ออปติก
4: ใช่ครับแล้วพอเขาไปถ่ายดูสนามรบนะพี่ไพศาลไอเส้นเนี้ยใยแมงมุมมันขาวเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับก็แสดงว่ามันใช้กันทีเป็นหมื่นๆลำอะ
5: จนสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะ
4: ครับมันพลาวกับแสงแดดนะฮะระยิบระยับไปหมดเลยบอกเนี่ยคือไอ้เส้นไฟเบอร์ออปติกที่มันติดอยู่กับโดรนที่ไม่มีใครสามารถยิงเขาตกได
5: ้แสดงว่ามันต้องใช้เป็นแสนแสน
4: ครับ
5: แสนแสนลำ
4: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: โอเคอ
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
5: welcome to พัทยาน
4: ะเราเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วฮะโอ้โหเรื่องของการต้อนรับขับสู้เนี่ยไทยไม่ยอมแพ้ใครในชาตินี
5: ้ครับ
4: ครับพักครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: M-Cloud

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวรายการ20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับสงสัยสายของพี่ไพศาลน่าจะหลุดแล้วมาฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไพศาลมีคุณผู้ฟังแหมจริงๆแล้วเนี่ยระบบFacebook Live ของเรามันตัดไปรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เข้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าอีกรอบหนึ่งมีคุณสุชนะคุยเข้ามาครับบอกอุตส่าห์ลงจากเรือรบจะให้ไปเที่ยวแต่วัดวาอารามซึ่งพัทยาน่าจะมีวัดไม่มากพอไปเที่ยวได้นะผมเชื่อว่าต้องมีฮะเพราะว่ากำลังพลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์นะฮะสายวัดสายวาน่าจะมีฮะอยากจะมาดูศิลปะวัฒนธรรมก็ช่วงเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คงไปได้หลากหลายที่ฮะเพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยเขาจัดแพ็กเกจเลยนะมาเที่ยวสถานที่ตรงนี้กี่ชั่วโมงไปสถานที่ใหม่กี่ชั่วโมงพักผ่อนหย่อนใจกินอาหารที่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกอยากจะไปให้ทั่วๆพัทยาเนี่ยไปใช้บริการได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีไปครับเพียงแต่ว่าไฮไลท์หลักๆก็ดูที่สถานบันเทิงแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในพัทยานั่นแหละครับที่อาจจะเป็นส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์อะไรของเขาเนี่ยคือนั่งจิบอะไรเย็นๆนะฮะฟังเพลงเบาๆหลังจากอยู่บนเรือมานานตั้งกี่เดือนเนี่ย7-8 เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมาเห็นอะไรสวยๆงามๆเนี่ยนะครับสยามเมืองยิ้มด้วยไงฮะคงจะประทับใจฮะแล้วก็ทางนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็บอกแล้วนะครับทำความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจกำลังทหารของเราเองแล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในการต้อนรับขับสู้นะครับเงินที่จะสะพัดเนี่ยท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่าน่าจะประมาณสักคนหนึ่งเนี่ยควักต่อวันเนี่ยประมาณสัก 1,000-3,000 บาทแต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราต้อนรับเขาดีๆแล้วก็มีแรงจูงใจเขามากๆฮะเพราะว่าแบบ1,000กับโอ้สไตล์นั่งจิบเบียร์ตั้งแต่บ่ายๆแล้วได้กลับเลยทีตอนที2เนี่ยมันไม่น่าจะหมดแค่พันเดียวอะผมว่านะนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงรอพี่ไพศาลนะฮะพี่ไพศาลครับเข้ามาแล้วหรือยังครับ
5: กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: สัญญาณตัดหายไปพี่ไพศาล
5: คุย
4: กันต่อครับ
5: ผมเลยต้องเข้ามาใหม
4: ่ฮะแม่คุณชุดชนะบอกว่าอุตส่าห์ลงจากเรือรบมาแม่จะให้ไปเที่ยววัดวาอารามพัทยาน่าจะมีวัดน้อยอ่ะก็เลยเลือกมาแถวแถวเนี่ยฮะพัทยากลางบาเบียประมาณนี้
5: อีกท่านหนึ่งถ้าให้เขามาแล้วก็กลับก่อนตีสองเขาไปไกลมากไม่ได้หรอก
4: ครับ
5: ใช่ไหมก็ต้องเที่ยวไกลๆดีที่สุดมันก็นี่แหละ
4: หน้าหาดเลย
5: พัทยาหรือว่าก็แต่งท่องเที่ยวไกลที่สุดมันก็พัทยานะ
4: ครับ
5: ไปตรงจุดอื่นมันต้องไปไกลกว่านั้นนะไประยอง
4: ไประยองเกาะล้านก็ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าขึ้นพัทยานี่สะดวกสุดง่ายสุดจะไปซ้ายไปขวาได้หมด
5: ผมว่า80-90%นะคงพัทยาเกาะล้านอะไรแบบนี้นะ
4: ครับครับ
5: ครับ
4: ฮะแหมแล้วพัสกูดิฟแหมสัญญาณมันหายไปแล้วต้องเข้า Facebook ใหม่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามาเยอะเลยนะฮะ
5: โอเค
4: ครับ
5: แล้ววันนี้มีประเด็นเรื่องที่มีหลายคนเขา เขาตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Data Center ที่มันตั้งอยู่กลางเมืองนะ
4: ครับ
5: ก็มีสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชน
4: ครับ
5: ก็เป็นหลักนะที่เปิดเผยข้อมูลคุณอะไรนะอะไรสุพนัทมีนชัยนัน
4: ครับ
5: วันนี้ปรากฏว่ากทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานก็ต้องแถลงด่วนกันเลยนะ
4: อ๋อท่านผู้ว่าลงไปตรวจด้วยฮะในพื้นที่เลย
5: ลงไปที่พระราม9เลยใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วก็ไปตรวจไปอะไรร่วมกับทางหัวหน้าทีมสุดซอยของคุณเอกนัทเขา
4: ครับ
5: นะฮะก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยก็พามาเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ได้ร่วมกันแถลงข่าวเร่งด่วนเพื่อชี้แจงและลดข้อกังวลของสังคมกรณีการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กลางพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศคำนิยามของ Data Center ไปแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2569เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA ให้สอดรับกับบริบทเทคโนโลยีปัจจุบันพร้อมสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวเพื่อรอเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจนจากบอร์ด Data Center แห่งชาติผู้ว่าชัชชาติบอกโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ต้องไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมนะตอนนี้เรารู้เราก็ไม่ได้อนุญาตเพิ่มเติมแล้วส่วนที่ผ่านมาก็มีการดูแลเข้มข้น
4: ครับ
5: ครั้งแรกเราก็จะชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการและให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว
4: ครับ
5: ก็ในการแถลงข่าวดังกล่าวทางผู้ว่าชัชชาติได้ส่งไม้ต่อให้ตัวแทนกระทรวงพลังงานจากตัวแทนจากกระทรวงพลังงานขยายความมาตรการสั่งหยุดการออกอนุญาตคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินสำหรับ Data Center รายใหม่ตามนโยบายรัฐบาลโดยตัวแทนกระทรวงพลังงานระบุว่าคำสั่งตรงที่จะอนุญาตใหม่เนี่ยไม่อนุญาตแล้วใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันเพราะเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องการใช้น้ำมันใช้ไฟและรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของทรัพยากรและการสาธารณูปโภคเนี่ยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงก็ชี้แจงว่าData Center ในเขตกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไฟราว 8-20 เมกะวัตต์และมีสายจ่ายไฟแยกเฉพาะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟของประชาชนต่างจากพื้นที่ EC ที่ใช้สูงระดับ100เมกะวัตต
4: ์
5: ขณะที่ตัวแทนของการประปาก็ระบุว่าใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยเพียง 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากจึงยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตาก็คือการกักเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองฉุกเฉิน48ชั่วโมงโดยกฎหมายเดิมกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินจะเข้าข่ายคลังน้ำมันซึ่งผิดผังเมืองทันทีทั้งนี้กระทรวงพลังงานและกทม.ยืนยันว่าได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตทางน้ำมันเพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินรายใหม่ทั้งหมดแล้วสำหรับกรณีข้อสงสัยในพื้นที่เช่นซอยรามคำแหง28พบว่าใบอนุญาตจริงอยู่ที่ 200,000 ลิตรส่วนโครงการย่านพระราม9ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาต
4: หากพบการ
5: ลักลอบกักเก็บน้ำมันจริงจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
4: ครับ
5: นะเห็นว่าก็มีการเก็บนะ
4: บ
5: เขาก็เลยต้องมีการรีบขนออกเลย
4: ใช่
5: ได้ยินว่ ามี
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟดับเนี่ยตามมาตรฐานของเขาก็ต้องมีไฟปั่นเรือให้บริการได้2วันนะพี่ไพศาล48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ำมันนะ
5: ครับ
4: ครับ ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ผมก็ไปนู่นเลยไปนีด้าเลยนะฮะไปคุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพี่ไพศาลอาจารย์เขาห่วงว่ามันตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะคุณออกใบอนุญาตได้ยังไงอ่ะเพราะว่าพี่ไพศาลเห็นอาคารเขาไหมครับ
5: แล้วคือเห็นว่ามันมีช่องว่างของกฎหมายอยู
4: ่ฮะ
5: เขาไม่ต้องขออนุญาตเป็น data center เพราะมันยังไม่มีข้อกำหนดว่าได้เรื่องธุรกิจ data center
4: ครับครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขออนุญาตว่าเขาขอสร้างโกดังที่เป็นคลังเก็บสินค้าน
4: ั่นแหละครับมันก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่ฮะการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องทำเพราะมันเว้นตรงนี้ไว้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณขอจะตั้งเป็นโกดังเนี่ยแต่ว่าบนดาดฟ้าของเขาพี่ไพศาลจะเห็นไอ้เครื่องปรับอากาศของเขาไหม
5: เครื่องระบาย
4: ความร้อน
5: ความร้อน
4: ครับแล้วอาจารย์สุนทรบอกว่าแล้วคุณลองคิดดูสิโดยรอบของตึกเนี้ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโรงพยาบาลเป็นอาคารสูงเท่านั้นเนี่ยแล้วไอ้ระดมไอร้อนที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ที่ตั้ง Data Center ตรงนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นครับเพราะว่าเขาต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ18องศาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องระดมเครื่องปรับอากาศข้างในเย็นข้างนอกมันจะร้อนระอุเลยพี่ไพศาลแล้วไอ้น้ำหล่อเย็นของเขาเนี่ยที่ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าเขาใช้ประมาณสัก 80,000 ลิตรใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่เขาใช้ประมาณหลักแสนลิตรครับหลักแสนลิตรแล้วเนี่ยเอาเพื่อเอามาหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอระบายออกไปข้างนอกลำรางสาธารณะน้ำซึ่งมันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่มันไหลลงสู่ลำรางสาธารณะมันจะไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนำน้ำครับนอกเหนือจากนั้นไอที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็พ่นออกมาข้างนอกอ่ะถ้ามันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสเสี่ยงติดไอเชื้อแบคทีเรียเชื้อราฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้นได้ครับอันนี
5: ้
4: ทางนักวิชาการก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบให้ละเอียด1ใบอนุญาตมีไหม2กฎหมายไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเอาไปจับซะให้หมดนะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศนะฮะหรืออย่างที่พี่ไพศาลอธิบายทรัพยากรน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมาเก็บลักษณะเนี้ยนะฮะที่ชาวบ้านแล้วก็สสของพรรคประชาชนเขาออกมาร้องเนี่ยชาวบ้านเขาร้องไปที่กทมเหมือนกันเอ๊ะผมได้กลิ่นฉุนน้ำมันกับเสียงเครื่องหรือมันปั่นดังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
5: ก็เห็นว่าลงไอ้น้ำมันมันคือเก็บไว้มากๆเนี่ยมันก็มีซึมมี
4: ครับ
5: เวลายกเทแล้วมันก็คงแล้วมันเห็นว่ามันไหลลงในท่อระบายน้ำ
4: ครับ
5: ชาวบ้านก็เปิดดูมันมีคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นในท่อระบายน้ำ
4: ครับ
5: เจ้าของคงรู้รีบเอากระสอบทรายมาอุดซ้ายอุดขวาเลยแล้วก็คงหาทางดูดไปกำจัดเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วกทม.มาตรวจก็จะเป็นเรื่อง
4: คือยังไงมันก็ต้องหกมันก็ต้องย้อย
5: ลงมาโอ้ยคุณเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรใช่ไหม
4: เอาม
5: าเติมเครื่องเจนคุณมันก็ต้องมีรั่วมีไหลมีกระเซ็น
4: แล้วสังเกตจากอะไรพี่ไพศาลผมไปวัดป่าวัดหนึ่งอ่ะที่เพชรบูรณ์นะไฟฟ้ายังไปไม่ถึงเขาใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหไอ้โรงปั่นไฟของเขาพี่ไพศาลเดินแล้วลื่นเลยฮะ
5: น้ำมัน
4: เต็มไปหมดเยอะไปหมดเลย
5: นะใช่บางทีก็ซึมไหลมาจากเครื่องนั่นแหละ
4: ครับใช่ครับ
5: ก็สรุปว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องพักกันใช่ไหมแต่สรุปสั้นๆกันแล้วกันนะที่ผู้ว่าชัดชาติเขานำทีมแถลงเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องไฟฟ้าก่อน
4: ครับ
5: สรุปว่า data center ในไข่แดงของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็น data center หรือเป็นศูนย์ไอ้ข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง
4: ครับ
5: ใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์หรือว่าใช้งานจริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งต่างจาก data center ขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการกันในพื้นที่ E4 หรือต่างจังหวัดที่จะใช้ไฟสูงเป็นร้อยๆเมกะวัตต์คราวนี้ผลกระทบทางการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่ามีการแยกสายจ่ายไฟเฉพาะไม่กระทบกับการใช้วงไฟของประชาชนปริมาณการใช้ไฟถือว่าน้อยมาก
4: ครับ
5: เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงการ Mixed Use
4: ครับ
5: มาตรการจากนี้เราทำยังไงเรื่องไฟฟ้าจะระงับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมในพื้นที่กทม.ไว้ชั่วคราวส่วนเรื่องน้ำล่ะและระบบหล่อเย็นปริมาณการใช้น้ำการประปาบอกว่า Data Center ขนาดใหญ่กรุงเทพเนี่ยใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
4: ครับ
5: ซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ
4: ่
5: ซึ่งใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำประปาของประชาชน
4: ครับ
5: คราวนี้เรื่องการระบายน้ำเสียน้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่หมุนเวียนและระเหยเป็นไอไม่มีการปล่อยมลพิษทางเคมีแต่กทม.จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงคูคลองเพื่อป้องกันความร้อนสะสม
4: ครับ
5: แล้วก็การกักเก็บน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินข้อกำหนดสากลเนี่ย Data Center จำเป็นต้องมีเครื่องตัดไฟสำรอง48ชั่วโมงกรณีเกิดไฟดับจึงต้องมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลจำนวนมาก
4: นั่นแหละครับ
5: คราวนี้ขีดจำกัดตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้กักเก็บใช้เองภายในได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินกว่านี้จะเข้าข่ายเป็นคลังน้ำมันซึ่งผิดกฎหมายผังเมือง
4: ครับ
5: ก็จะสั่งชะลอใบอนุญาตกระทรวงพลังงานและกทม.สั่งระงับการบอกออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ชั่วคราวเพื่อรอบอร์ด Data Center แห่งชาติกำหนดเกณฑ์ชัดเจน
4: ครับ
5: ส่วนการตรวจสอบจุดร้องเรียนเนี่ยรังแหวง28ได้รับอนุญาต 200,000 ลิตรไม่ถึง 400,000 ลิตรตามข่าวหากตรวจพบว่าเก็บเกินจะถูกดำเนินคดีทันทีส่วนพระราม9ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากการลักลอบเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดอาญาโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันเนี้ยไม่มีใบอนุญาตแล้วพบว่ามีการกักเก็บ
4: ครับ
5: ถือว่าผิดนะรับภาพรวม
4: อาคารเดิมไม่ใช่อาคารนี้นะฮะนี่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะฮะสร้างใหม่จนเขาเสร็จแล้วก็เปิดดำเนินการฮะจึงเข้ามาตรวจเนี่ยครับ
5: ครับไอ้ตรงล่าสุดนี่มันอยู่ไหนที่มันถ่ายรูปมา
4: จูน่า RCA เลย RCA เลยพี่เพศานฝั่งตรงข้าม RCA อยู่ตรงแยกไฟแดงเลยครับพอเราลงด่วน
5: อ๋อมันก็เป็น RCA เก่านะแต่ว่าทางด่วนมาพาดผ่าน
4: ถูกต้องครับถูกต้องฮะซ้ายขวาเท่านั้นเองครับ
5: เฮ้ยตรงนั้นเคยเป็นธนาคารนั่นแหละ นี่
4: ธนาคารอีกซอยนึงฮะธนาคารไอ้บัวหลวงเนี่ยตรงนั้นนะอีกซอยนึง
5: อันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้า RCA เลย
4: อยู่ด้านหน้า RCA เลยครับฝั่งตรงข้ามกันเลยครับ
5: ถ้า
4: เราเดินจากData Center พระราม9ตรงนี้นะพี่ไพศาลเดินทะลุออกมาก็จะเป็นอาคารไอ้เนี่ยฮะไอ้ตางัวแป้งตางัวครับ
5: โอเคโอเคพอมันออกแล้วก็จะเป็นไอ้ธนาคารบัวหลวงนะ
4: ใช่ครับ
5: โอเค
4: นะวันนี้ผู้ว่าก็ไปตรวจแล้วก็มีผลออกมาแบบนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
5: ครับ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวในการ38นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณพินันถามมา Data Center คืออะไรครับที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ Data Center ครับก็คือศูนย์ข้อมูลเป็นสถานที่หรือว่าอาคารสำหรับรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากครับเพื่อใช้จัดเก็บประมวลผลกระจายข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ครับรองรับไฟล์ฐานข้อมูลทุกประเภทเช่นแอปพลิเคชันธนาคารเว็บไซต์แล้วก็บริการคลาวด์จะทำงานตลอด24ชั่วโมงครับอาคาร Data Center เหล่านี้ครับเปิดจะให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบดิจิทัลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาครับ รองรับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังที่สำคัญสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็การสื่อสารยุคใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเปิดสวิตช์แล้วไม่มีปิดครับนั่นแหละครับ
5: คือของเราเนี่ยในบ้านเราก็จะมีผู้ประกอบการที่เขาให้บริการด้านโทรคมนาคมใช่ไหม
4: ครับ
5: เขามี Wi-Fi ขายให้เรา
4: ครับ
5: เขามีสตรีมมิ่งอะไรต่างๆให้เราดูเราชมอะไรเต็มไปหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ไอ้ต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องมีตัวที่เป็นไอ้ศูนย์รวมศูนย์รวมไอ้เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
4: ครับ
5: ที่จะไว้ให้บริการลูกค้าบางทีก็เรียกว่าเป็น data center บางทีก็เรียกว่าเป็น cloud center
4: ครับ
5: ก็เหมือนเรามีข้อมูลเยอะเราก็ส่งไปเก็บในคลาวด
4: ์
5: ไอ้นี่มันก็คือไอ้ตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะสร้างคลาวด์ให้เรา
4: เขาพร้อมให้บริการเรา
5: คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะอย่างบ้านเรานะผู้ให้บริการอย่างทรูอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมี data center ครับ
4: ครับ
5: AIS เขาก็ต้องมี data center ครับใช่ไหมฮะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมีบริษัทอีกเป็น10บริษัทที่ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตคนที่เขามีบริการเรื่องของไอ้พวกไอ้บริการไอ้โทรคมนาคมทั้งหลายนะ
4: ครับ
5: อย่างมีรายเล็กรายใหญ่อะไรซึ่งเขาต้องมี data center หมดแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเภทที่เอาอย่างพูดง่ายอย่างเมตาเนี่ย
4: ครับ
5: ไอ้กลุ่ม Facebook เนี่ยนะ Twitter อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องมาหาจุดที่จะต้องสร้างไอ้ data center อยู่ทั่วโลกซึ่งจะใหญ่มากนะล
4: ู
5: กค้าก็เยอะกว่า
4: ใช่ครับ
5: ลูกค้าก็เยอะกว่า AIS ลูกค้าก็เยอะกว่าทรูลูกค้าก็เยอะกว่าผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ตภายในของเราเยอะมากมายนะ
4: ครับ
5: ไอ้เนี่ยเขายิ่งจะต้องเป็น data center ใหญ่เขาก็เลือกลงว่าแถบนี้เขาจะลงที่
4: ที่ไหน
5: ตั้ง data center ที่ประเทศไทยตั้งที่เวียดนามต
4: ั
5: ้งที่มาเลย์หรือตั้งมาซะทุกที่เลยรวมคุ้มครองครอบคลุมพื้นที่เอเชียเลยเนี่ยฮะคือธุรกิจที่มันจะมาพร้อมกับมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi streaming นะมันไป AI แล้วพวกนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นบุตรหมายหนึ่งที่เขาจะมาลงทุนตรงนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรฮะให้มันปลอดภัยจะทำอย่างไรให้มันไม่มีผลกระทบกับคนไทยแต่เงินลงทุนหลั่งไหลมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาสร้างเสร็จเปิดให้บริการปรากฏว่าท่านผู้ว่าไปดูเอ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตเลยนี่ก็ต้องสั่งปิดไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะพี่โจบิเตอร์ถามมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเลยเนี่ยทำไมเขาเก็บน้ำมันเยอะแยะขนาดนั้นเพราะบริการของเขาเนี่ยมันต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงพี่โจ
5: คือมันต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงห้ามกระตุก
4: ครับ
5: ห้ามไฟดับห้ามกระตุก
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เครื่องปั่นไฟหรือ
4: ที่เรียกอัตโนมัติของเขาเลยอ่ะ
5: เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะพ่วงกับระบบไฟแบบถ้าไฟตัดปุ๊บเครื่องจะติดปุ๊บมันจะไม่สะดุดเลยมันจะลื่นไปเลย
4: ก็เปรียบเทียบอย่างนี้วิภัยสารสถานีโทรทัศน์เขาจะมีเครื่องปั่นไฟ
5: เครื่องเจนอ่ะเครื่องเจน
4: ใช่ครับอัตโนมัติสับสวิตช์เองอัตโนมัติเลยฮะถ้าเกิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสียหายไฟดับระบบมันจะชึ่งขึ้นมาเองด้วยน้ำมัน
5: เสียงมันจะดังปังแต่เราโอเครู้แล้วแสดงว่าไฟตกหรือไฟดับ
4: ไฟดับใช่ครับ
5: ไอ้เครื่องเจนก็จะทำงานนี่ฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเหมือนกัน
4: ครับ
5: อย่างที่เขาบอกไงว่าเขาต้องระดับของเขาเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเจนที่ไฟมันดับ48ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องป้อนไฟได้48ชั่วโมงคือ2วันน่ะ
4: 2วันเต็มๆครับ
5: 2วันเต็มๆเนี่ยเครื่องต้องเดินได้ก็ต้องถามอ่ะว่าเครื่องปั่นไฟที่มันเดินเครื่อง2วันเต็มๆจะกินน้ำมัน
4: แล้วมันล้วนๆใช่ครับ
5: ก็มันก็ต้องเตรียมน้ำมันเอาไว้2วันเต็ม
4: ๆโอ้ยขนาดทำไร่ไถนาเนี่ยนะฮะเอาน้ำเข้านาเนี่ยน้ำมันแพงยังร้องโอดโอยเลยครับเพราะมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากไงพี่เบสารกว่าจะดูดน้ำเต็มนาได้เนี่ยครับแล้วนี่ฮะเครื่องต้องปั่นแล้วก็ต้องทำความเย็นไปด้วยจากการมีไฟฟ้าในอาคารและความเย็นของเขาเนี่ยต้องแช่ไว้18องศาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะคิดดูสิครับมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟต้องน้ำมันขนาดไหนฮะ
5: ครับมันก็คงจะไฟบ้านเรามันก็ค่อนข้างเสถียรนะยกเว้นช่วงหน้าฝนนะ
4: ครับ
5: ก็เหมือนกับเราก็รู้อยู่อะบางทีบ้านเราก็มีกระตุกอยู่
4: ครับ
5: กระตุกบ้างดับบ้าง ดับ3นาที1นาที2นาที3นาทีครึ่งชั่วโมงมีทั้งนั้นแหละ
4: โอ้โหเนี่ยนั่งทำงานอยู่ชั้น2แล้วพี่วิสารบางวันเราได้กลิ่นไอน้ำมันเลยนะฮะก็แสดงว่าไฟฟ้าของทางการเนี่ยตกก็ใช้ระบบที่คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: มันไม่ใช่แค่ว่าดับอย่างเดียวใช่ไหมไฟตกเนี่ย
4: ไฟตกก็ติดฮะ
5: ใช่ไฟตกไอเครื่องเจนก็ทำ
4: ไม่งั้นระบบโทรทัศน์มันก็จะไม่เสถียรเลยฮะภาพมันก็จะอ้าวไฟตกก็ชมรับชมอะไรกันไม่ได้
5: ดอกลงไปเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน
4: ครับ
5: คอมพิวเตอร์มันก็ไวฟงไวไฟมันก็หลุดหมดอ่ะ
4: ครับ
5: เนี่ยเป็นที่มาทำไมว่าต้องใช้น้ำมันนะ
4: ครับครับ แต่ว่าทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับมหาอำนาจนะพี่เบสานเขาเขียนผังเมืองไว้เลยนะฮะคุณต้องไปอยู่ในโซนอะไรสีม่วงสีอะไรประมาณนอกเมืองไปนู่นนะครับของเราตั้งสักกลางเมืองเลยครับ
5: ของเราก็เพิ่งจะมีมติครม.ให้ตั้งคณะกรรมการอะไรเนี่ยเรื่อง data center ไม่นานมานี้เอง
4: ครับ
5: แล้วก็หลักเกณฑ์เรายังไม่มีไงต้องมีแล้วก็เลยต้องตั้งขึ้นมาคุณเอกนิติเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกกันเนี่ยกำลังจะประชุมเพิ่งจะประชุมนัดแรกกันเนี่ยก
4: ็
5: แสดงว่ามันยังไม่ได้
4: มีอะไรเลย
5: ใช
4: ่ฮะเอกชนเข้าไปกันหมดแล้วครับ
5: แทบจะยังไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดเป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรได้เลย
4: ครับ
5: เนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เนี่ยข่าวของสื่อไหนนะบอกว่าคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยจะกำลังจะเรียกประชุมครั้งแรกให้ของคณะกรรมการไอ้เรื่อง data center นี่แหละ
4: ก็ผู้จัดการเขาพาดหัวยังไงรู้ไหม
5: ฮะ
4: เอกนิติเพิ่งตื่น
5: บอกเพิ่งตื่น
4: เพิ่งตื่นจัดระเบียบ data center ไม่ใช่เพิ่งตื่นระเบียบเราตามไม่ทันเอกชนเขาตั้งเขาทำแล้วเขาเปิดดำเนินการไปแล้วแต่ว่ากฎระเบียบเงื่อนไขของเราเนี่ยยังตามเรื่องเหล่านี้ไม่ทันก็กำลังจะสั่งรื้อระบบกำกับดูแลเพื่อจะอุดช่องว่างช่องโหว่นะครับแล้วก็จะนัดอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยมาคุยกันวันที่4กันยายนนี้ครับพี่ไพศาลครับก็
5: ตกลงวันที่4
4: วันที่4กันยายน
5: ก็คือวันศุกร์นี
4: ้วันศุกร์นี้
5: ใช่ไหม
4: วันนี้วันอะไรฮะวันนี้
5: วันที่2วันพุธวันศุกร
4: ์วันศุกร์ครับจะเรียกมาคุยนะฮะก็เอามาล้อมกรอบนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนกันมาหลายแง่ใหม่หลายมุมฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของมลพิษเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่มันเกิดจาก data center ที่มันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็เขาเปิดดำเนินการกันเนี่ยนะครับ
5: คร
4: ับ ใช้อะไรฮะไฟฟ้าสูงใช้น้ำมันมากใช้น้ำปริมาณมหาศาลแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันที่4เขาจะคุยกันเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีอะไรกำหนดออกมาบ้างครับ
5: ครับ
4: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวในกา48 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีคลังอย่างเอกนิตินะ
2: ครับ
3: คุณเอกนิติก็จะเป็นคนที่จะมาดูเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่างๆ
2: คุณเอกนิติเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ขณะที่กฎหมายกระจายอยู่หลายหน่วยงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมครับพี่ไพศาลมันเลยเกิดช่องว่างทำให้บางโครงการเนี่ยอาศัยข้อจำกัดของกฎหมายเดิมอะอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายอะเขาตั้งเป็นโรงงาน EIA เข้าไปจับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนินการได้เลยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยที่คุณเอกนิติจะตั้งเนี่ยจะทำหน้าที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามากำหนดมาตรฐานกลางทั้งการอนุมัติโครงการการออกใบอนุญาตการให้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การให้บริการทั้งน้ำและไฟฟ้าครับปัจจุบันนี้นะฮะคุณเอกนิติดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI อยู่แล้วมีหน้าที่พิจารณานโยบายแล้วก็สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโครงการ Data Center ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI ด้วยนะครับตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เป็นกลไกระดับชาติที่มีขอบเขตกว้างกว่า BOI เพราะดูแลทั้งโครงการที่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงประเด็นใบอนุญาตก่อสร้างผังเมืองพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอธิปไตยข้อมูลและก็ผลกระทบประชาชนนี่อยู่ในมือของคุณเอกนิติเป็นคนกำกับดูแลทั้งหมดครับบอร์ด BOI เนี่ยจะดูว่าโครงการใดควรได้รับสิทธิประโยชน์ขณะที่บอร์ด Data ครับจะกำหนดว่า Data Center ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กติกาไหนก็เดี๋ยววันที่4เนี้ยนะครับเขาจะคุยกันส่วนครม.ครับเห็นชอบตั้งกลไกเนี้ยเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้อำนาจเสนอกรอบนโยบายแล้วก็มาตรฐานต่อครม.รวมถึงติดตามผลกระทบด้านความมั่นคงพลังงานราคาไฟฟ้าการจัดสรรน้ำผังเมืองอัคคีภัยอธิปไตยข้อมูลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยพี่ไพศาลครับ
3: ครับติดตามต่อไปนะ
2: ครับ
3: มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องศาลปกครองกับประธานกสทช.
2: ครับ
3: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะ
2: ครับ
3: หมอท่านก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะ
2: โอ
3: ้วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอที่ศาลปกครองเพราะว่าทราบว่าท่านอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องท่าน
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ตอนนี้ปรากฏว่าท่านไม่ไปศาลนักข่าวไปรอทำข่าวปรากฏว่าหมอสรณะไม่ไปศาลแล้วก็ไม่มีตัวแทนไปด้วย
2: ครับ
3: แต่ตัวแทนผู้ถูกร้องก็คือตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาไปนะ
2: ครับ
3: ก็คงจะมีศาลท่านสั่งให้ไปฟังเนี่ยในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยผู้กรณีเนี่ยท่านก็ส่งตัวแทนไปแต่หมอสรณะไม่มาก็เลยปรากฏว่าศาลท่านก็ไม่ได้อ่าน
2: ครับ
3: คนก็นึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมศาลจู่ๆเนี่ยนัดว่าจะอ่านแล้วไม่อ่านมาทราบความทีหลังว่านายแพทย์สรณะผู้อุทธรณ์เนี่ยได้มีหนังสือร้องต่อศาลว่าห้ามศาลอ่านให้แจ้งกับเขาคนเดียว
2: ครับ
3: แล้วเขาจะเป็นผู้เปิดเผยเองขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ร้องต่อศาล
2: ค
3: ือศาลว่าอย่างไรเนี่ยให้แจ้งมาที่เขาโดยตรง คนเดียว ก็เลยปรากฏว่าไปในที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงต้องเปิดมาจากนายแพทย์สรณะซึ่งก็มีการแถลงที่สำนักงานกสทช.
2: ครับ
3: นายแพทย์สรณะแถลงที่นั่นเลยนะโดยตัวนายแพทย์สรณะเนี่ยเมื่อศาลท่านแจ้งมาที่ตัวของนายแพทย์สรณะแล้วนายแพทย์สรณะเขาก็ทำหนังสือแถลงเลยนะ
2: พร้อมแถลงการเลยครับใช
3: ่ก็บอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยให้ศาลปกครองกลางให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องของนายแพทย์รับคดีของนายแพทย์สรณะที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหาพร้อมกับให้พิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย
2: ครับ
3: คำพิพากษาคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดก็มาอย่างนั้นคือสั่งว่าศาลปกครองกลางให้คุณรับซะที่คุณบอกว่ายกคำร้องเนี่ยให้รับซะรวมทั้งไอ้คำขอคำคุ้มครองชั่วคราวก็ช่วยพิจารณาด้วย
2: ครับ
3: สรุปไปอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็จากนี้ไปทุกอย่างก็หมายถึงว่าก็ต้องฟังว่าเมื่อศาลปกครองกลางท่านต้องรับคำร้องตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: กระบวนการที่จะท่านจะพิจารณาจะต้องดำเนินการอย่างไรใช่

0: ทานศาลฎีกาของเขาเนี่ยยังต้องอยู
1: ่
0: ให้ศาลสั้นๆ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมคุณหมอยังเข้าประชุมคุณหมอก็อธิบายว่าผมไม่เข้าไม่ได้สิก็157สิละเว้นนะสิครับอีก3ท่านที่เดินออกจากห้องประชุมไปบอกว่าต้องออกห้องประชุมสิถ้าเกิดว่าประชุมด้วยกันเดี๋ยวก็ละเว้นอีกอ่ะ157เหมือนกัน
0: อ
1: ้างกฎหมายเดียวกันครับแต่ว่าคนละบริบทไงพี่ไพศาล
0: ครับคราวนี้ในรายละเอียดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลที่สั่งศาลปกครองกลางให้
1: ร
0: ับ คำร้องของหมอสรณะนะให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงที่21กรกฎาคม2569เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีคำบังคับของศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุทธรณ์ของนายแพทย์สรณะฟังขึ้นนะ
1: ครับ
0: ประกอบกับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เป็นที่สุดและคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้แจ้งสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้นายแพทย์สรณะทราบไว้ในหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยแล้วนายแพทย์สรณะจึงไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลและเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยเจ้าหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นผู้รับไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม69การที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคม25592569จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลจึงรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาได
1: ้ครับ
0: การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้เลื่อนคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สรณะก็ให้พิจารณาต่อไป
1: ครับก็คุณหมอออกแถลงขอบคุณด้วยนะขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดกฎหมายความสุจริตรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้ข้อยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่คือการทำให้กสทช.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพแล้วก็เดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะจากนั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าขอความร่วมมือจากกรรมการกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยขอให้วางข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างไว้เบื้องหลังกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบหมายให้ดีที่สุดพร้อมแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายครับบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะฮะวันนี้จึงนะฮะไม่ควรจะเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.กลับมาร่วมมือการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโอ้โหคงจะต้องประชุมกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนี้พี่วิสารวันละครั้งเป็นร้อยอะฮะ
0: ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะ
1: ครับครับ
0: ขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมาย ปกรณ์นินประพันธ์

0: บอกกับสื่อว่าแม้ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งศาลปกครองกลางให้รับพิจารณาคำร้องของนายแพทย์สรณะ
1: ครับ
0: ประธานกสทช.แต่ก็ไม่กระทบต่อเรื่องการทูลเกล้าของนายกรัฐมนตรีให้นายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งคือก็ยังยืนยันว่าทางรัฐบาลก็ดำเนินไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ถึงขนาดนี้ถามว่าแล้วจะเป็นอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าก็คิดว่าคงจะต้องรอให้ศาลได้วินิจฉัยออกมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วกระบวนการอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากัน
1: ครับอ๋อครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไปศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสานครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับแหมโอ้คุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาขับข้างเลยนะฮะเรื่องกสทช.เนี่ยคุณอิสระชนถามนายกส่งไปหรือเปล่านะฮะหลายคนยังสงสัยนะครับก็ดูคำตอบของรองนายกประกรณ์ก็ได้ครับคือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าต้องดึงเรื่องทุนเกล้ากลับมาหรือไม่นะฮะรองนายกประกรณ์บอกว่าไม่ต้องเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าเดี๋ยวพูดไปจะสับสนและไม่ดีกับทั้งระบบเมื่อถามว่านายกทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่นะคุณประกรณ์บอกว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้เจอกับท่านนายกครับคงจะได้เจอกันวันอาทิตย์นี้ละมั้งพี่ไพศาลใช่ไหมครับ
0: เอาอาทิตย์มีอะไรกินข้าวกัน
1: นายกเปิดบ้านให้บรรดารัฐมนตรีเข้ามาพูดคุยกันนะ
0: ครับ
1: เป็นข้อเสนอของคุณจุลพันธ์ฮะคุณหนิมครับ
0: โ
1: อ้จะไปร้านไหนดี
0: เรื่องปรับครม.เลยไหม
1: ก็วันนี้ก็พยายามจะถามท่านนายกกับท่านจุลพันธ์ฮะบอกไม่มีก็คือก็ปกติอยู่แล้วเราทำงานอยู่ด้วยกันนะครับบางที
0: เนี่ยหกเดือน
1: ใช่ครับว่าการเนี่ยมีโอกาสที่คุยกันแต่รัฐมนตรีช่วยหลายท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่เจอไม่มีโอกาสได้คุยถ่ายทอดงานให้กับท่านนายกเลยก็จะถือโอกาสนี้ฮะล้อมวงคุยกันนะประมาณนี้ครับ
0: คุณจุลพันธ์บอกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วย
1: ครับ
0: เพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหารือต่างๆให้ครบถ้วน
1: ครับ
0: เพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าถามว่าสามารถเชิญฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเตรียมศึกเพื่อรับศึกซักฟอกหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักฟอกถามข้อสงสัยเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภาไปด้วยเพราะว่าการทำงานในส่วนรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายต้องส่งเข้าสู่สภา
1: ครับ
0: แล้วเรื่องวสวล่ะอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกจะวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยอย่างไรถือโอกาสถามเลยนะในฐานะที่ก็เคยผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยเป็นแกนรัฐบาลอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่แต่วันนี้กลายเป็นพรรคร่วมพรรคภูมิใจไทยไปละคุณจุลพันธ์บอกในฐานะรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นสมาชิกนะซึ่งสสก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยก็ออกมาแบบกักไป
1: ครับโอ้พี่ไพศาลว่าคุยไหมทั้งเรื่องของการปรับครม.ทั้งเรื่องของการซาวเสียงว่าพรรคร่วมเนี่ยอย่างเพื่อไทยจะเอายังไงกับพี่ปลายมือจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับกู้เงิน400,000,000,000 บาทไหมเนี่ย
0: ถ้าวงใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางร้องเพลง ถ้ามีดนตรีนายกก็คงจะโชว์
1: ครับ
0: ถ้าไม่เป่าแซกเล่นเปียโนหรือว่าดีกีตาร์อะไรก็คงจะมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าวงไทยมาก็อาจจะนายกอาจจะสีซออะไรอย่างเงี้ยมันไปในแนวนั้นอยู่แล้วละหมู่คณะใหญ่ขนาดนี
1: ้ครับ
0: ถ้าจะคุยเรื่องปรับครม.ถ้าจะคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันต้อง
1: คน2คนก็พอ
0: คุยกันในกลุ่มแคบๆหน่อย
1: ครับแล้วก็ไปถ่ายทอดเอานะครับ
0: แล้วก็ไปเพราะบางทีแผนมันก็ต้องมีทั้งบนดินใต้ดินใช่ไหม
1: ครับ
0: ในการเตรียมการในการรับมือ เรื่องปรับครม.ก็คนที่จะคุยด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ถูกปรับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปคุยในวงกว้างแล้วบอกจะปรับครม.นี่ก็เพิ่งแตกรังนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนที่จะเป็นก็ไม่รู้จะหลุดเมื่อไหร่ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นก็วิ่งกัน
1: อ
0: ุตลุด
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างครม.ที่สงขลาเมื่อวานเนี้ยพี่เบสาร
0: ครับ
1: วาระการเปลี่ยนโฆษกนี่ยังไม่เข้านะแต่สัปดาห์หน้าเข้าแน่นอนครับ
0: ใช่ใช่ว่าจะเข้าวันที่8
1: ฮะเอาหมอเอกอดีตส.ส.ของก้าวไกลอ่ะ
0: ครับ
1: มาเสียบแทนคุณรัชดาครับ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคุณรัชดาก็ไปเป็นผู้ช่วยของคุณพลดอนปริศนันทตะกุลไป
0: อ
1: ันนี้คือจะมุ่งตอบโต้การเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ก็เราก็ยังไม่เคยเห็นบทบาทของหมอเอกคนนี้นะ
1: ครับ
0: ว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงนะ
1: ฮะแต่อย่างน้อยๆหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะรู้ไส้รู้พุงอ่ะนะฮะของทางพรรคประชาชนพอสมควรถ้ามีประเด็นการเมืองหรือประเด็นอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งก็คงต้องถามคนนี้ครับ
0: คือรู้สึกเขาจะเคยได้ชื่อว่าเป็นงูเห่าของพรรคก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะแต่อนาคตใหม่แล้วมั้งใช่ไหมพี่ไพศาลอนาคตใหม่ยุบแล้วมาเป็นก้าวไกลอ่ะ
0: อนาคตใหม่เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยเกิดกลุ่ม4คนแรกที่ลงมติสวนพรรคและถูกขับออก
1: ครับ
0: ตามมาด้วยกลุ่ม10สสที่โหวตให้รัฐบาลไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: นะก็จะมีอันนี้ยุคอนาคตใหม่แล้วยุคพรรคก้าวไกลก็จะมีสสบางส่วนเนี่ยโหวตสวนมติพรรคและถูกลงโทษทางวินัยแล้วก็ย้ายออกไปอยู่พรรคอื่นเช่นไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยคือ
1: หมอเอก
0: หมอเอกนี้ด้วย
1: ในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษ
0: นะแล้วล่าสุดนี่ก็สสกฤษใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปอยู่กับคุณธรรมนัสยังไง
1: ครับฝากเลี้ยงไว้ฮะนานพอสมควรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือมันเหมือนทิศทางว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตกเป็นรองอยู่พอสมควรน่ะแล้วก็ท่านโฆษกรัชดาถามว่าทำงานดีไหมก็อธิบายมติครม.ชัดเจนทุกประเด็นนะพี่เบสารแต่ว่าประเด็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นมาโต้มากขึ้นไหมสำหรับโฆษกรัฐบาลเอฟหมอเอกนี่หรือเปล่าที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ฮะหลายคนก็คิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูก พรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหกระหน่ำมาหลายทิศหลายทางฮะบรรดานายกเองแกนนำภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะก็โต้พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อถ้าโฆษกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยก็พอจะอย่างน้อยนะฮะก็ลดแรงเสียดทานไปได้พอสมควรแล้วถ้าเกิดยิ่งรู้ประวัติของพรรคประชาชนอนาคตใหม่และก้าวไกลด้วยน่าจะเป็นผลดีกับฝ่ายรัฐนะครับ
0: อ๋อหมอเอกนี่เขาเป็นงูเห่ายุคพรรคก้าวไกลที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน
1: ์ครับ
0: เป็นหัวหน้าพรรคนะ
1: ครับ
0: 4คนที่ไปพร้อมกันเป็นงูเห่าพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออาคมคาลม
1: คาลมพลพรกลาง
0: สสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษสสเชียงราย
1: ครับ
0: นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรีแล้วก็นายพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายนะซึ่งพฤติกรรมเนี่ยตามที่เขามีการพูดถึงก็คือลงมติเห็นด้วยกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
1: ครับ
0: 65ตอนนั้นสมัยอะไร
1: 65สมัยยังลุงตู่อยู่ไหมฮะ
0: ลุงตู่นะ
1: ครับ
0: ลุงตู่65หรือเปล่าน่าอาจจะเป็นลุงตู่นะฮะแล้วเลือกตั้ง66ใช่ไหม
1: แล้วก็มีคุณเศรษฐามาปี67ใช่ไหมฮะคุณอุ๊งอิ๊งปี68
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แต่สมัยปลายลุงตู
1: ่ครับ
0: นะฮะเคยลงแล้วมีการลือกันว่าเนี่ยเตรียมจะไปเข้าอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จริงๆว่าพอยุบสภาแล้วมีเลือกตั้งสมัยต่อมาปี66เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเลย
1: ครับสมัครสมาชิกภูมิใจไทยนานแล้วเนี่ยท่านนายกบอกอย่างนั้น
0: ขาลมพลพรกลางด้วยนะรุ่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ออกจากก้าวไกลไป
1: ครับสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
0: ครับ
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่เปสารครับคุยกันต่อครับมีเรื่องพลังงานนะพี่เปสารกองทุนน้ำมันเคาะอัตราใหม่ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเลยฮะมีผลวันนี้เลยครับ
0: เพื่อจะลดลงมาเพราะมันจะไป40บาทแล้วนี
1: ่ครับก็พอไปดูรายละเอียดเนี่ย
0: เขาเอาเงินจากไหนอ่ะ
1: ก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันนะฮะออกประกาศนะครับเรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและก็อัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่เนี่ยฮะ2กันยายนนี้เป็นต้นไปครับเขาประกาศอย่างนี้นะพี่เพศานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคำนึงถึงกรณีราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนต้องเป็นมาตรการระยะสั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก็หลีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มสำหรับอัตราใหม่นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากกองทุน5บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับเงินชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบาท50สตางค์ต่อลิตรครับแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเลือกไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกรมธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไอ้ตรงเนี้ยให้ส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรครับส่วนดีเซลหมุนเร็วนะครับดีเซลหมุนช้ากำหนดส่งเงินเข้ากองทุน1บาท20สตางค์ต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตาส่งเงินเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซินกำหนดอัตราส่งเข้ากองทุน6บาท14สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ได้รับเงินชดเชยจากกองทุน98สตางค์ต่อลิตรเท่ากันE20 ได้รับเงินชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์E85 ได้รับเงินชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10สตางค์ต่อลิตรครับอัตรานี้ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในประเทศรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรมีผลตั้งแต่ประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปอันนี้มันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหรือเปล่าพี่เพศาน
0: แล้วได้ลดราคาน้ำมันลงไหมล่ะ
1: ไม่ได้ลดฮะ
0: ก็มันน่าจะเป็นราคาเดิมอยู่นะ
1: ครับ
0: 5บาทกว่าเนี่ยมันก็เป็นการอุ้มเดิมอยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรนะ
1: ฮะก็ลดไม่ได้แต่ว่าราคาน้ำมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปเป็นภาระกับผู้บริโภคอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไม่เพราะปกติเขาว่าประมาณ5บาทกว่าอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการช่วยอุ้มเพิ่มหรือไม่หรือว่าลดการอุดหนุนลงยังไง
1: ก็เดี๋ยวมีน้ำมันบางประเภทให้ส่งเงินเข้ากองทุนนะฮะกับน้ำมันบางประเภทได้รับเงินอุดหนุนอย่างเงี้ย
0: พวกเบนซินใช่ไหม
1: ครับ
0: เบนซินเขาเก็บมา
1: ครับ
0: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี้ยก็ยังเงินยังไหลออกอยู่วันละ300กว่าล้านตอนนี้สะสมก็80,000กว่าล้าน
1: ก็ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเนี่ยช่วยได้ก็คือพยุงราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับประมาณ39บาท14สตางค์ต่อลิตรราคามันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะพี่เพศ
0: าที่ขึ้นมาเมื่อเช้าไงขึ้นมาเมื่อเช้า60ตังค์ไง
1: ครับก็ภาระกองทุนน้ำมันตอนนี้ที่แบกอยู่นะครับติดลบอยู่ 84,472 บาทครับ
0: ล้าน
1: บาทครับโอ้โห
0: 80,000 กว่าล้านบาท
1: 80,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับก็
0: เ
1: นี่ยฮะอเมริกาก็ยังหึ่มไม่หยุดเนี่ยน้ำมันพุ่งไม่หยุดอะครับ
0: ใช่ครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะรองผู้ว่ากทม.คุณพรพรมวิกิตเศษนะได้แถลงนะครับว่าได้ประร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมป่าไม้มูลนิธิรักไม้ใหญ่รักสบกลันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: และก็วีพาร์ค วีเราเนี่ยนะแล้วก็พาร์คส่วนสาธารณะเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้มรดกแห่งกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปอายุประมาณ50ปีขึ้นไปรวมถึงความแข็งแรงความปลอดภัยคุณค่าทางนิเวศวิทยาความหายากความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์โดยกทม.จะวางแนวทาง2ระยะนะครับ
1: ครับ
0: โดยระยะแรกมีจะจัดทำที่เรียกว่า tree inventory ก็คือการขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปพร้อมจัดทำมาตรการตัดแต่งและเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบจากนั้นก็จะเป็นระยะที่2จะจัดทำ heritage tree list นะโดยต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกเนี่ยจะมีมาตรการคุ้มครองเข้มข้นการตัดแต่งล้อมย้ายหรือโค่นต้องได้รับอนุญาตจากสำนักสิ่งแวดล้อมปลูกอยู่ในบ้านคุณก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่ามัน60เซนนะอายุ50ปี
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถูกขึ้นเป็นมรดกต้นไม้มรดก
1: คุณจะตัดไม่ได้เลย
0: เนี่ยคุณจะตัดแต่งคุณจะล้อมย้ายคุณจะโค่น
1: ต้องแจ้งเขาก่อน
0: ต้องมาขอต้องมาแจ้งขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: ถ้าสวนสาธารณะไม่มีปัญหาของกทมอยู่ละ
1: ครับ
0: หรือบนถนนอะไรเงี้ยริมถนนข้างถนนของกทมอยู่ละ
1: ครับ
0: กทมดูแลมีปัญหาแต่นี่มันจะรวมถึงในบ้านเราด้วยนะนอกจากนี้กทมก็เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพดีมากผมเห็นด้วยเลยทำไม่เหมือนสิงคโปร์เลย
1: จริงๆเนี่ยไม่ควรเฉพาะในกรุงเทพนะพี่ไพศาลตอนขับรถออกต่างจังหวัดนะฮะแล้วพอเขาขยายถนนแล้วพี่ไพศาลเห็นเขาตัดต้นไม้ไหมผมก็คิดว่าเขาจะล้อมย้ายแล้วก็เอาไปอยู่ข้าง
0: ๆโอ้ยรอจะเฮี้ยนเลย
1: โอ้โหมันเขาจะมีเขาก็มีประมูลกันนะครับจะมาตัดเป็นท่อนๆแล้วมันใหญ่มากพี่ไพศาลต้นไม้มันใหญ่มากเขาตัดแบบแล้วออกเป็นท่อนๆแล้วมีการประมูลเอาใส่รถกันไปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแล้วกว่าจะปลูกใหม่ได้มันกว่าจะโตได้เท่านี้นะครับพี่ไพศาลจำได้ไหมถนนอุโมงค์ขึ้นถนนธนรัตน์จะขึ้นเขาใหญ่อะ
0: มีที่มีต้นยางนาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: เมื่อก่อนที่มันจะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะ
0: ถนนจะมาฮอกกานีอะไรทุกอย่างนี่แหละ
1: ถนนอุโมงค์ที่มันแบบล้อมปิดกันจนเป็นอุโมงค์ตรงไปที่เขาใหญ่อะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมฮะขยายถนนไปหมดเลย
0: ขยายถนนก็โดนตักแบบเรียนเตียน
1: ใช่ครับแล้วก็ดาบอะไรอ่ะดาบวิชัยอะฮะที่ปลูกต้นตาลปลูกต้นไม้อ่ะ
0: นั่นขยายถนนก็โค่นหมดแล้ว
1: โค่นหมดแล้วนะฮะพอมีดราม่านะครับเรื่องของไปโค่นทำไมกว่าดาบเขาจะปลูกได้แล้วก็มีถนนเป็นชื่อของดาบ
0: ปลูกใหม่ปลูกใหม
1: ่มันไม่ขึ้นแล้วอะครับใช่ไหมฮะ
0: ก็ชาวบ้านก็ไม่รักด้วย
1: ครับ
0: จริงๆก็ต้องถ้าทำปั๊บชาวบ้านต้องโดดมาขวางเลยนะแล้วก็ให้มันเป็นข่าวก่อน
1: ครับขยายได้ไม่มีว่าความเจริญไปเพียงแต่คุณล้อมเข้าไปข้างๆสิครับ
0: ใช่มีวิธีจะทำได้ตั้งเยอะแยะ
1: ครับโอ้แล้ว
0: ในตอนปลูกใช้เวลาตั้งนานในตอนตัดนี่ใช้เวลาไปเดี๋ยวเดียว
1: โอ้โหไม่ถึง5นาทีครับเดี๋ยวนี้ระบบเลื่อยยนต์นะเมื่อก่อนนี้ยังมีผิดกฎหมายนะเลื่อยยนต์นะเดี๋ยวนี้โอ้โหไปซื้อได้สะดวกโยทินเลยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วนึกถึงต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพพี่ไพศาลนึกถึงต้นหนอนไหนฮะ
0: ถนนวิทยุแต่ก่อนเนี้ยครึ้มไปหมดนะสาครวิทยุเนี้ยครึ้มไปหมดนะ
1: 3คนแต่ว่าใหญ่มากตรงนั้นนะ
0: คราวนี้คือมันไม่ได้คือมันมีไว้ก็เข้าใจอยู่นะถ้าไม่ได้มีการดูแลอย่างถูกวิธีมีการตัดกิ่ง
1: ครับ
0: ทำอะไรเงี้ยมันก็เวลามันมีพายุมันมี
1: มัน
0: ก
1: ็
0: มันหักแล้วมันมามันก็ทำให้รถราก็เสียหาย
1: ครับ
0: คนเขาก็รำคาญคนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูแลนะตัดแต่งอะไรต่างๆให้มันคงสภาพที่แข็งแรงอะไรอยู่มันมีวิธีทำได
1: ้ครับ
0: หลายๆเมืองผมก็เห็นเนี่ยเขาตัดแต่ง
1: เมืองจีนเวียดนามแล้วต้นไม้เขาใหญ่มาก
0: ใช่
1: กรุงเทพมหานคร
0: ใหญ
1: ่
0: แล้วอยู่ได้ไงเขาก็มีลมมีพายุมันไม่ต่าง
1: เหมือนกันใช่ครับใช่ครับ
0: ของเราเน้นไปที่พวกต้นจามจุรีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้นจามจุรีจะเยอะหน่อย
1: ฮะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของต้นไม้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองหลวงนะพี่เพศานของเราเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งฮะตามข้อมูลถ้าจำไม่ผิดนะอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสียก็คือต้นไม่ใหญ่ต้นแค่ประมาณแค่โคนขาประมาณนี้อย่างสวนจตุจักรอย่างเงี้ยนะฮะสวนลุมพินีเนี่ยเขาเป็นสวนเก่าแก่ต้นไม้เขาใหญ่อันนั้นยอมรับฮะสวนจตุจักรต้นไม้เยอะจริงครับพี่เวสารแต่ต้นมันไม่ใหญ่ฮะ
0: ใช่
1: ลองไปดูสวนสาธารณะของเมียนมาสิครับในย่างกุ้งอ่ะพี่เวสารโอ้โหวิสา
0: หกิจอังกฤษทำไว้
1: ใหญ่มากนะฮะ
0: อังกฤษเป็นมรดกของอังกฤษที่ทิ้งเอาไว
1: ้ครับเนี่ยเราอยากจะเห็นสวนสาธารณะบ้านเราต้นไม้ใหญ่แบบนั้นฮะมีบึงน้ำสวยและทุกอย่างสวยหมดเพียงแต่ว่าต้นไม้บ้านเรามันไม่ใหญ่แค่นั้นเองมันต้องใช้เวลาอีกอะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือมีแนวคิดดีๆนะฮะในการที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ให้เป็นมรดกของกทม.ผมนึกถึงนี่เลยถนนวิทยุเหมือนกับพี่ไพศาลนะโอ้ตรงนั้นต้นใหญ่จริง
0: ยังมีเหลืออยู่บ้าง
1: ยังมีครับแล้วก็ตรงติดกับสนามม้าราชตินามัยฮะนั่นก็ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับรอบๆเนี่ยฮะ
0: ตรงอะไร
1: ที่เราตรงไปก็จะเป็นสวนลุมก็ตรงไปจะเป็นสวนลุมแล้วก็ถึงสีลมอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้เรียกถนนอะไรฮะถ้าออกจากลาด
0: ประสมไปที่มาจากลาดประสมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลาดดำถนนลาดดำหลีหรืออะไร
1: ลาดละด้านขวาต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตรงนั้นนะฮะ
0: สมัยก่อนมีบ้านปลูกเป็นหลังๆนะ
1: ครับ
0: สวยมากเป็นบ้านสไตล์แบบ Chinese Portuguese
1: ก่อนที่จะเขาทำสนามม้านี่แหละครับ
0: ไม่ริมถนนเนี้ยแต่นี้ก็ทุบเป็นคอนโดเป็นโรงแรมอะไรหมดแล
1: ้วอ๋อได้ใช่ฮะด้านซ้ายดิโรงแรมทั้งนั้นเลยครับ
0: แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นหลัง
1: ๆครับ
0: แต่ก่อนตรงนั้นมันมี AUA ด้วยอะไรด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รู้สึกผมก็เคยไป
1: ก็ตั้งแต่ศาลพระพรหมเอราวัณเป็นต้นไปอ่ะจนถึงสวนลุมอ่ะนั่นคือโรงแรมหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
0: ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยยังไปเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ที่นั่น
1: ตรงนั้น AUA
0: AUA ใช่
1: ครับ
0: ก็จะไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก็กินข้าวกินปลากันแถวนั้นแหละ
1: ครับ
0: มีอาหารการกินอยู่แล้วก็จะมีโรงเรียนสมทวินใช่ไหม
1: ครับ
0: มีโรงเรียนสมทวินอะไรเนี่ยครับคล้ายครับคาว่าอย่างนั้น
1: แล้วพี่ไปสารทันไอ้หัวมุมของถนนสีลมก่อนที่จะมีโรงแรมของคุณหญิงคุณหญิง
0: ชนัท
1: ชนัทปิยะอุ่ยไหม
0: ผมนี่ทันตั้งแต่สีลมสองข้างยังเป็นสวนผักผักกาดไอ้สวนกะหล่ำไอ้ไม่ใช่กะหล่ำผักคะน้า
1: ครับ
0: ยังเป็นสวนครับสวนผักคะน้าอยู่ยังเห็นอยู
1: ่ครับ
0: นั่งรถไปมองไปยังเป็นร่องสวนมีฟางปูแล้วก็มีไอ้ต้นคะน้าขึ้นอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็มีตึกแรกๆนี่น่าจะเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ของกสิกรไทยนะที่สีลมตอนสีลม
1: ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละ
0: ไม่เขาตรงนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่สีลมแล้วเขามาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ไอ้ตรงหน้าซอยอารีอ่ะ
1: ครับอ๋อครับครับ
0: ถนนพหลโยธินใช่ไหม
1: สะพานควายตรงนั้นนะครับ
0: ตรงก่อนถึงสะพานควายและจะเป็นสำนักงานใหญ
1: ่ครับ
0: ต่อมาแล้วจากตรงเนี้ยจากสำนักงานใหญ่ตรงนี้จึงไปอยู่ที่ริมแม่น้ำ
1: ครับ
0: ริมแม่น้ำก็เป็นสำนักงานใหญ่ล่าสุดสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สีล
1: ม
0: เขาเป็นตึกแรกๆ
1: ครับ
0: เป็นตึกแรกๆของแถวย่านสีลม
1: โอ้โหแล้วพัฒนามาเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ดินแพงที่สุดได้ยังไงครับเนี่ย
0: มันเมืองมันดูทิศทางการขยายมันคงจะหาทำเลที่จะไปลงไปอะไร
1: ริมน้ำนะฮะ
0: แถวนั้นมันก็เป็นเดิมมันก็เป็นแหล่งของพวกฝรั่งอยู่ไง
1: ครับ
0: แถวไอ้สาทรแถวอะไรพวกนี้พวกฝรั่งพวกอะไรมันอยู่กันคนเขาก็จะมารวมอยู่ที่
1: เลยเข้าไปในสีลมนะพี่เพศาลเข้าตามตรอกซอกซอยเล็กๆอ่ะด้านในยังเป็นบ้านทรงโบราณสวยอยู่เลยฮะ
0: สมัยก่อนยังมีอยู
1: ่ครับ
0: ตอนนี้คงไม่แทบไม่เหลือแล้วมันขึ้นเป็นคอนโดกันหมดแล้ว
1: มียังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรแล้วฮะแล้วแต่ว่าเขาจะทำเป็นพวกบรรดาเกสต์เฮาส์ฮะแล้วก็แบบเกสต์เฮาส์ค่อนข้างจะหรูเลยอะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ก็ที่ว่าผมเห็นเป็นร่องสวนแล้วมีเนี่ยนะก็คือประมาณ2511-12นะ
1: ครับ
0: สีลมประมาณ2511-12นั่งรถเมล์ไปแล้วมองก็ยังมีช่องว่างๆก่อนจะถึงสุสาน
1: อ่ะ
0: แต่ก่อนมันจะมีสุสานใหญ่ๆตึกไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเนี่ยสวนผักคะน้า
1: สวนผักคะน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: เหมือนที่ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นอีกสัก20ปีนะ
1: ครับ
0: ผมก็จะเห็นที่ซอยอ่อนนุชซอยอ่อนนุชซึ่งแต่ก่อนเวลาขับไปนี่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
1: ครับ
0: สวนทั้งนั้นสวนผักล้วนๆสองฝากฝั่งไอ้ซอยอ่อนนุชเลยนะเป็นสวนหมดเลย
1: ครับ
0: เป็นสวนพวกสวนผักเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้คอนโดขึ้นหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้ไปก็จำไม่ได้ว่านี่มันคือซอยอ่อนนุช
1: ความเจริญคืบคลานมาไวจริงๆเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นพื้นราบแล้วนะฮะอยู่อาคารสูงกันหมดนะครับ
0: ใช
1: ่คุณชุศนะบอกว่าอ้าวผมต้องแต่งต้นไม้ในบ้านของผมไม่ให้กว้างเกิน60เซนนะฮะมันตัดกิ่งได้ฮะแต่อีกต้นที่มันอวบขึ้นอวบขึ้นมันจะห้ามไม่ได้สิพี่ชุศนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเขาจะทำในกรุงเทพมหานครก่อนนี่เห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่าแม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เมืองมันน่าเที่ยวมันร่มเย็นมันร่มรื่นนะฮะเดินเที่ยวกันเนี่ยตอนนี้ฟุตบาทกทมทำดีจริงพี่ไพศาลน่าเดินเพียงแต่ว่ามันร้อนเท่านั้นเองไม่มีต้นไม้
0: เขาคุณณรงค์รู้จักไอ้เรื่องนิยายเรื่องปั๋นเหลี่ยมไหม
1: ครับครับ
0: ปั๋นเหลี่ยมไอ้ทุ่งแสนแสบ
1: ทุ่งแสนแสบครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอยู่ตรงของเหลี่ยม
1: มันอยู่ตรงมักกะสันไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ก็มีเรื่องเล่าว่าถามว่าเอ้าคุณไม้เมืองเดิมเนี่ยเกิดจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมายังไงมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ำสุรากันเนี่ยแล้วก็นั่งอยู
1: ่
0: แถวแถวเอกมักกะสันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วแกก็มองทุ่งนามองคลอง
1: ครับ
0: แสนแสบแถวมักกะสันเนี่ยนะ
1: คือทุ่งนาม
0: ันเป็นทุ่งนามันก็เป็นบ้านนอกนั่นแหละมักกะสันนะ
1: ครับครับ
0: แกก็มองไปเห็นวิวทุ่งนาเห็นคลองเห็นต้นตาลเนี่ยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
1: เป็นขวัญเหลี่ยมขึ้นมา
0: ขวัญเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องขวัญเหลี่ยม
1: ครับ
0: เนี่ยคนยังนึกว่าไปนั่งอยู่แถวมีนบุรีแบบไม่ใช่
1: น
0: ี
1: ่เลยมักกะสันนี่เลยโอ้โหกลางเมืองเลยนะ
0: ฮะมักกะสันเนี่ยตรงใกล้ๆคลองแสนแสบตรงไหน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนดีเจก๋วยๆจะแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
7: ครับเสียด้งนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
6: ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะ อยู่ที่ไหนกันอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเราเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุเนี่ยก็ไม่ต้องทักทายขับรถไปดูทางไปนะคะสำหรับใครที่สามารถสะดวกนะในการเข้ามาดูในไลฟ์สดของเราที่เพจ Facebook LTM FM 95เนี่ยก็เข้ามาทักทายโอ้โห80กว่าท่านแล้วคุณโจระยองบอกว่าสวัสดีครับ DJ 2จอพัทยาโดนไม่ไหวแล้วคุณนิรามัยคุณสมชายกลั่นแก้วนะคุณไตรรัตน์นะคะ
7: พี่พจลินถามพี่กล้วยว่าไปพัทยานี่ไปดูเรือเหรอครับ
6: เอ๊
7: จะไปดู
6: เขามีป้ายแล้วสมัครสาวสวย
7: สมอเรือ
6: เฮ้ยแต่เรือเนี่ยก็ดูอลังการ
7: อ่ะก็ใช่ไงเรือยังใหญ่ขนาดนั้นสมอจะขนาดไหน
6: อุ้ย
7: อ้าว
6: สมอ
7: ทำไม
6: ไม่ข้างบนเนี่ยเขาบรรทุก
7: เฮลิคอปเตอร์
6: เครื่องบินต้องกี่ลำอ่ะ
7: ค
6: ิ
7: ดดูว่ามันจอดนี่มัน
6: เครื่องบินเขาขนอันนี้ไงขนนิวเคลียร์ไปไงคุณธนากรคุณละไมนะคะคุณกฤษมนคุณอุดรคุณทิวาคุณสอนคุณยายอ๋อแชร์ให้แล้วคุณบ้วนนะคะคุณบวนคุณลำดวนคุณสมหวังคุณณรงค์วิทย์นะคะบอกว่าที่ไทยนี่มีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายตั้งแต่เหนือจรดใต้มาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนอืมใช่ค่ะคุณบุญเรือนคุณวันชัยเข้ามาชมแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะ
7: ครับ
6: คุณสงวนศรีคุณสมจิต
7: ครับผมสะเดาฝนตกชุ่มฉ่ำนะแสดงว่าใต้นี่อ๋อเพิ่งตกเพราะว่าไม่ตกมาหลายวันนะพี่ทิวาบอก
6: คุณสมจิตบอกว่าพิษณุโลกฝนไม่ตกเนี่ยเขาเตือนแล้วนะพิษณุโลกวันที่4ถึง7เนี่ยระวังด้วยนะคะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: ขอบคุณค่ะ
7: ลุยข่าวกันต่อครับผม
6: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: ไอ้ Data Center เนี่ยเขาจะเก็บพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอ
7: ใช่พี่
6: ใช่ไหม
7: ก็คือ
6: เก็บเซิร์ฟเวอร
7: ์สร้างอาคาร 4-5 ชั้นขึ้นมาใหญ
6: ่ๆ
7: นะเอามาเพื่อเก็บข้อมูลแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่ามันก็เปิดองค์เปิดแอร์นะพัดลมแอร์มันก็เป่ามามันทำให้เราร้อนขึ้น
6: อ
7: ะเรื่องของอุณหภูมินะครับร้อนขึ้นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของการใช้ไฟอะไรต่างๆพวกนี้แล้วตอนนี้เขาบอกผุดขึ้นมากรุงเทพหลายแห่งพี
6: ่แต่นี่มันมี data center มีการลักลอบเก็บน้ำมันด้วยอ่ะ
7: ต้องใช้น้ำมันด้วยใช่ไหม
6: ต้องใช้ไหม
7: เพราะว่าเอาน้ำมันไปปั่นไฟเพื่อที่จะเก็บข้อมูล
6: ไปปั่นไฟก็เนี่ยมันก็จะมีไอระเหยออกมาซึ่งก็บอกว่าของพวกนี้มันต้องแบบมันไม่ได้เก็บใจกลางเมืองอ่ะเขาบอกเนี่ยมีการทีมสุดซอยของรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมใช่ไหม เอ้ยพลังงานสิพลังงานแล้วตอนนี้ไปอยู่พลังงานแล้วนะคะของคุณขิงเนี่ยนะคะของ
7: เอกนัท
6: คุณเอกนัทเนี่ยค่ะคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะหัวหน้าทีมสุดซอยเนี่ยไปตรวจสอบศูนย์ Data ที่พระราม9เนี่ยติดกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะเพราะว่ามีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านร้านค้าเนี่ยบอกว่าไม่ไหวเลยต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนแล้วยิ่งฝนตกเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากขึ้นบางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยนะโด่งแล้วก็อาเจียนด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่ามีอะไรอยู่แถวนี้ไหมนะคะวันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอว่ามีการจัดเก็บดีเซลน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรไปเก็บไว้อ่ะไปเก็บว่าได้ยังไงน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับใบโดยไม่ได้มีใบอนุญาตนะเขาก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ทันทีตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไปติดตามตอนนี้แหละเพราะว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงคราบติดค้างบางส่วนเท่านั้นนะคะว่าการที่ทำแบบนี้ผิดนะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยตอนนี้ก็เลยมีนโยบายเลยนะว่าในเรื่องการขออนุญาตในการจัดตั้งจัดเก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเนี่ยสำหรับใช้ใน Data Center ดงในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะในการประชุมเนี่ยเขาจะมีการประชุมที่4กันยายนเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะเสนอให้กทมแล้วก็ทางสภาพัฒน์นะคะแล้วก็การไฟฟ้าการประปาเนี่ยจัดทำโซนนิ่งเพื่อทบทวนการควบคุมอาคารโอ้มันมีอย่างนี้เยอะแยะเลยเนาะแล้วก็จะเขาบอกว่าจะปูพรมในการตรวจพื้นที่เลยแหละว่าจะมีการลักลอบจะเก็บน้ำมันที่อื่นอีกหรือเปล่าเพื่อปั่นไฟใช้เองใน Data Center อ๋อถ้าเกิดซื้อเนี่ยมันก็คือต้องใช้จำนวนลิตรเยอะเนาะแต่มันก็ไม่สมควรแม่ดงเพราะว่าอาคารพวกนี้มันไม่ใช่สร้างมาเพื่อจัดเก็บน้ำมันเหมือนปั๊มเนี่ยใช่ป่ะถ้าปั๊มเนี่ยมันจะต้องมีระบบอะไรอย่าง
7: น
6: ี้ใช่ไหม
7: ใช่นี่เก็บไปต้อง 200,000 ลิตรใช่ไหม
6: เยอะนะโอ้โหไม่ปั่นเพราะว่า data center เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มันก็ต้องปั่นไฟใช้พัดลมเลยทั้งวันทั้งคืน
7: ใช่เขาบอกว่าต้องมันเดี๋ยวนี้พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาต้องมีเหมือนกับเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
6: อ
7: ะนะครับเขาก็จะจ้างพวกเนี่ยบริษัททำพวกนี้คอยเก็บข้อมูลเป็นตึกสำหรับเก็บข้อมูลไม่ใช่ตึกสำนักงานด้วยนะตึกสำหรับเก็บข้อมูลอย่างเดียวเลยนะฮะปั่นไฟทำระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นครบถ้วนเลยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
7: ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยนะครับเคลียร์กันแล้ว2ฝ่ายนะฮะฝ่ายแรกที่บอกว่าเป็นลูกค้าถูกร้านขายเครื่องสำอางกึ่งสถานเสริมความงามเนี่ยนะครับไม่รู้คุยกันตกลงอีท่าไหนล่ะนะตัวผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้อยากได้ของไม่ได้อยากซื้อของเลยแต่ว่าเหมือนโดนกล่อมให้ซื้อแล้วสุดท้ายเสียเงินไป 85,000ได้ของมา 2 3 4 5ชุดเนี่ย
6: ไม่ได้อยากซื้อ
7: ไม่ได้อยากซื้อแต่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเหมือนกับเวลาเราอยู่ตามห้างอ่ะพี่กวยครับใช้บริการฟรีนวดหน้าฟรีมั้ยเข้ามาลองก่อนเข้ามาลองสินค้าก่อนแล้วก็พาเราเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ทดลองนู่นทดลองนี่อะไรให้เรา
6: พี่ก็เคยอย่างเงี้ยโดนถึงเวลาไปคนเดียวต้องจิตแข็ง
7: นี่แหละแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเค้าก็เข้าไปทดลองใช้เค้าบอกว่าตอนตกลงกันว่าฟรีแล้วก็มีการให้สินค้าเข้ามานะครับ 2-3 ชุดนะฮะเขาก็คิดว่าฟรีปรากฏว่ามีการเอาบัตรเครดิตเขาไปรูดเนี่ย 85,800 บาทในที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนกลางนะครับเชิญทางร้านกับเชิญทางฝั่งผู้บริโภคมาตกลงกันก็ทางร้านยินยอมคืนเงินให้นะครับ 85,800 บาทเต็มจำนวนแลกกับการที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่ดำเนินคดีนะครับผู้บริโภคก็บอกว่างั้นก็ไม่ดำเนินคดีละ เรื่องช่อโกงอะไรเนี่ยก็ไม่ละทางร้านก็บอกว่าเนี่ยเอาไปโพสต์แบบนี้เขาเสียหายตอนแรกเขาก็จะฟ้องดำเนินคดีกลับเหมือนกันก็ตกลงกันได้นะครับก็จบลงด้วยดีนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มจาก บริการนวดหน้าพนักงานยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนวดอะไรที่หัวไหล่นะครับมีแค่บริการนวดหน้าให้ลูกค้านะที่ซื้อสินค้าก็ไม่รู้สื่อสารกันยังไงใช่ไหมสื่อสารกันยังไงไม่เข้าใจหรือยังไงไม่รู้นะครับก็ไปรูดบัตรเขาต้อง 85,000
6: 85,000 เยอะนะ
7: ใช่
6: เราจะเจอตามบันไดเลื่อนเวลาไปห้างอ
7: ่
6: ะอันนี้ไหมอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยถ้าหยุดปุ๊บเดียวโดนจูงมาเลยอ่ะ อย่างน้อยๆเราก็จะต้องแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราเข้าใจแล้วว่าอาชีพพวกนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละน้องๆเนาะแต่เราก็ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจจะนั่นจริงๆเราก็หลบหลีกได้ก็หลีกไปเลยไม่งั้นก็จะโดนอย่างเงี้ยโดนกล่อม
7: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
6: เอาอันดับ8ที่น้องๆบอกว่ามีน้องอายุ15ปีใช่มั้ยที่กำแพงเพชรอ่ะใช้ปืนเข้าไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนใช่มั้ยก็ปรากฏว่าทางช่วงเนี้ยเขารู้สาเหตุแล้วล่ะนะคะรู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วแค้นครูที่สั่งพักการเรียนน่ะดงวันนี้ก็เขาก็ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนรับสารภาพด้วยนะแบบเนี้ยก็แต่ก็ใส่หมวกกันน็อกให้น้องอ่ะเนาะไปตั้งแต่ป้อมยามไปถึงอาคารเรียนเนี่ยโดยมีนั่นแหละทางพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปด้วยนี่นะคะก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทุบรถจนและก็ขโมยปืนของพ่อซึ่งพ่อเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรไปใช้ในการก่อเหตุแต่เพราะว่าเด็กเนี่ยขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนจึงยิงเป็นลักษณะข่มขู่แล้วก็พุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนเนี่ยไม่ถูกคนอื่นเลยอ่ะวันนี้ก็จะมีเหตุอีกน้อดงนะก็เลยที่เสียหายก็คือทรัพย์สินของทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินจากหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปอาคารเรียนเพื่อตามหาครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวแล้วก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการอบรมกันใหญ่เลยนะหนีซ่อนสู้อ่ะเขาบอกมาตรการนี้ก็ได้ผลนะจากการตรวจสอบพบว่าคนผู้ก่อเหตุเนี่ยลั่นไกลไปทั้งหมด6จุดส่วนใหญ่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าแรงจูงใจในการในครั้งนี้คาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่กำลังรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุของการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนนี้คนที่สั่งพักการเรียนเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเนี่ยก็อยู่ระหว่างพูดคุยกันด้วยนะระหว่างที่พักการเรียนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วตอนนี้โรงเรียนนี้นะก็หยุดเรียนออนไลน์เป็นเวลา2วันก็คือพระหลัดศุกร์หยุดไป2วันก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาทำการเรียนโดยการเรียนผ่านออนไลน์โอ้อย่าทำเลยเนาะในโรงเรียนเนี่ยเนาะ
7: ครับผมนี
6: ่หนีซ่อนสู้นี่ก็สำคัญจริงนะก
7: ็
6: ต
7: ้
6: องฝึก
7: แสดงว่าเอาปืนพ่อมา
6: พ่อเป็นตำรวจสายตรวจอยู่ที่สภ.กำแพงเพชร
7: บ้านไหนมีปืนก็เก็บดีๆกันด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
7: วันนี้ตำรวจที่เมืองกาญนะครับเขาไปจับรถตู้ลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมานะครับจะเข้ามาทำงานที่อยุธยาแบบผิดกฎหมายนะฮะปรากฏว่าคนขับเนี่ยบอกวันนี้พลาดแหมเราก็นึกว่าพลาดที่มาทำอาชีพนี้ที่ไหนได้พลาดที่ไม่ได้เช็คว่ามีด่านหรือเปล่าปกติจะเช็คพักพวกจะเช็คจาก GPS ตรงไหนมันแดงเนี่ยแสดงว่ามีการตั้งด่านจะเช็คพักพวกที่ขับล่วงหน้ามาก่อน เขาบอกวันที่ลืมเช็ค เจอเลยครับด่านตรวจวันนี้นะครับที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะฮะกำลังตั้งด่านอยู่ที่ตำบลท่ามะขามนะครับถนนแสงชูโตรถกระบะขออภัยเป็นรถตู้เลยล่ะนะครับทะเบียนกทม.ขับเข้ามาในด่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเรียกตรวจค้นตามปกติมองเข้าไปโอ้ทำไมข้างในนี่ดูเหมือนคนต่างด้าวเป็นแรงงานต่างด้าวล่ะ ไหนลงมาหน่อยซิขอตรวจสอบหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรขอลงมาก่อนโอ้ลงมาก็เจอจริงๆนะครับ9คนผู้ชาย2ผู้หญิง7นะครับคนขับอีก1เป็น10คนแรงงานทั้ง9คนนะครับไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร แล้วเขาจะเข้ามาทำงานเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่นะครับคนขับรถนะครับบอกว่ามีชาวเมียนมาคนหนึ่งว่าจ้างครับให้ขับเนี่ยให้เงินหัวละ 3,900 คนเที่ยวนี้ได้ 27,000 พี่กวยบอกเขาบอกจะมีที่ไหนอีกนะ

0: ที่ขับรถวันเดียวได้27,000นะครับก็เอาสิครับเอออ
1: ย่างนั้นต้องมี2เดือน3เดือน
0: ใช่
1: 3เดือน
0: ที่ผ่านมาเคยทำลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่โดนจับนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยจะตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการตั้งด่านหรือเปล่า ถ้ามีก็จะเลี่ยงไปอีกเส้นทางอื่นนะครับแต่ครั้งนี้พลาดคิดว่าวันธรรมดาฝนตกตำรวจจะไม่ตั้ง ที่ไหนได้นะครับเจอเลยครับแจ็คพอตก็โดนดำเนินคดีไปด้วยนะเดี๋ยวผลักดันทั้ง9คนเนี่ยนะฮะออกนอกประเทศกลับไป
1: อาชีพเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะก็ถูกจับนุ๊กทุกวันนะ
0: ครับแล้วไม่รู้9คนนี้เนี่ยเสียเงินเสียทองมามากน้อยขนาดไหนกว
1: ่
0: าจะมาขึ้นรถตู้เข้ามาถึงในไทยได้เนี่ย
1: นี่คนขับก็ไป 3,000 หัวละ 3,000 แล้วต้องผ่านในหน้ากว่าจะผ่านด่านผ่านอะไรมาข้ามมาได้มาเข้ามาข
0: ับ
1: มาเข้าฝั่งไทยได้เนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายโซโซหนึ่งในแรงงานบอกว่าเดี๋ยวจะหักจากค่าแรงในภายหลังทำงานใช้หนี้การเดินทางไปก่อนโอ้โหนะครับอ่ะก็ถูกจับไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่พรุ่งนี้นักตบลูกยางสาวไทยซึ่งได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028เนี่ยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี
0: ้
1: จำได้ไหมวันนั้นเสี่ยหนูเขาคุณอนุทินบอกอุ้ยขนแขนสแตนด์อัพบอกว่าหนูอยู่แล้วตอนร้องเพลงชาติเลยขนแขนสแตนด์อัพจะสุดยอดเลยสุดซอยบอกแล้วจะอัดฉีดยังไงสุดซอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์อดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าโดยนายกเนี่ยจะมีการแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะคว้าแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยก็ได้คือได้เดือดเขาเปลี่ยนกฎในโรงคนที่เป็นแชมป์เอเชียก็ได้สามารถไปเข้าร่วมแข่งขันได้เลยที่ผ่านมามันต้องที่อะไรเอาลำดับอะไรอีกใช่ไหมเพราะไม่งั้นปีแล้วเราก็ได้ไม่ใช่เหรอครั้งที่แล้วเราก็ได้แต่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเนาะพอตอนนั้นญี่ปุ่นกับจีนได้ไปหรือไงเนี่ย
0: เขาเพิ่งมาเปลี่ยนกฎแต่ละทวีป
1: แชมป์แต่ละทวีปแชมป์กับรองแชมป์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยก็ได้ไปที่ LA ในปี2028นะคะ
0: ถ้าเป็นชิงแชมป์ทวีปนี่จะเอาเฉพาะแชมป์ก่อน5ทีม5ทวีป
1: อ๋อ5ทวีป
0: ที่เหลือเดี๋ยวไปมีเวิลด์กลางปีแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่คัดเลือกเอาอันดับ
1: อ๋อเอาแค่แชมป์อย่างเดียว
0: อันนี้เอาแชมป์ก่อน
1: อืมเพราะพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำวิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาอุ้ยได้เงินมันโอนอะไรใช่มั้ยนี่พรุ่งนี้เขาจะกดนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาวิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็น่าเห็นใจนักกีฬาไทยเนาะต้องมีศักยภาพก่อนยังไงเนาะถึงจะไม่ได้รับการผลักดันไม่ได้นะเราต้องผลักดันให้มีความพร้อมเทียบเท่ากับคนอื่นเขาม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย

0: ไป
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
2: ์พาวซ่า
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโลกทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครโลกทิพย์อันดับ5
11: มาลุยกันต่ออีก5อันดับนะครับอีก5อันดับในวันนี้นะครับ
12: อย่าเพิ่งพูดสิว่าดับ
11: ถึงไหมถึงมาเริ่มกันเลยล่าสุดนะครับกรรมธิการศาสนานะเตรียมที่จะไล่บี้ตรวจสอบนะครับงานส้มโอนะครับเป็นงานประจำอำเภอนะครับของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจัดยังไงปล่อยให้มีชายแต่งกายเป็นพระไปยืนเต้นดูหมอลำอยู่หน้าเวทีนี่ฮะเป็นคอนเทนต์นะ
12: เมื่อวานผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกแล้วว่ามันเนี่ยทำคอนเทนต
11: ์ใช่
12: แต่ไม่ควรทำคอนเทนต์เอาคือเอาจีวรเอาเรื่องศาสนาไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันควรไหมดง
11: เอาถุงน่องนะครับใส่ให้ดูเป็นศีรษะโล้นถือบาตรใส่จีวรเต็มมาเต็มเลยแล้วก็ไปยืนเต้นอยู่นะครับที่หน้าเวทีหมอลำมีแดนเซอร์กำลังแหกแข้งแหกขาอยู
12: ่แหกขาด้วย
11: นะครับก็ทางกรรมธิการเนี่ยนะฮะบอกว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับนะควรจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนะไม่ควรปล่อยให้เส้นนะครับมีเกิดระหว่างความสนุกกับความไม่เหมาะสมแล้วยิ่งเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นทางกรรมธิการเนี่ยจะนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาหารือนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วยนะเพื่อการร่วมมันป้องกันนะครับไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะก็อาจจะหมายถึงการดูแลความคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าชาร์จแล้วว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ผู้จัดเนี่ยทำไมยังปล่อยให้มีการแบบว่าร
12: ู้อยู่แล้วต้องทำคอนเทนต์ให้มันขึ้นไปโชว์ได้ยังไงอย่างเงี้ย
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: อันดับ4นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ก็ไปทลายเครือข่ายเว็บพนันได้อีกแล้วเพิ่มสุก365ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า74ล้านบาทเงินในเว็บพนันมันเยอะมากเลยนะดงเนาะยึดของกลางต้อง74ล้านกว่าบาทเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนเนี่ย1ถึง 1,500 ล้านบาทเลยนะคะวันนี้ในทางกองบัญชาการปอทเปิดปฏิบัติการ70 4 million ทลายเครือข่ายเว็บพนันเพิ่มสุก365ในพื้นที่4จุดนะคะมี4จุดก็คือชลบุรีกับกรุงเทพค่ะจับกลุ่มได้หลายคนเลยนะคะอายุเนี่ยก็ประมาณ30 26 20 31เนี่ยไปยึดเงินสดได้38ล้านบาทมือถือ61เครื่องบัตรกดเงินสด353ใบ

0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เตือนภัยวัดวาอารามกันหน่อยนะครับตอนนี้มีคนเที่ยวไปขับรถไปยืมของนะครับตามวัดบอกว่าหลวงพ่อครับพอดีจะจัดงานที่บ้านครับยืมหม้อยืมไหยืมเก้าอี้ยืมอุปกรณ์หน่อยครับก็ให้ชงให้ชื่อให้เบอร์ไว้ปรากฏว่าเบอร์กับชื่อนี่ปลอมทั้งหมดเลยครับหลวงพ่อโทรไปตามนะครับวันรุ่งขึ้นเน่ของที่ยืมไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์โรงครัวซึ่งทางวัดก็ต้องใช้ต่อเวลามีงานบุญอะไรต่างๆหม้อสแตนเลสโอ้โหหม้อนี้เป็นพันนะพี่ใช่ไหมหม้อหุงข้าวถังแก๊ส อุปกรณ์เครื่องครัวเอาไปหมดเลยนะครับปรากฏว่านี่ฮะไม่เอามาคืนครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่วัดเมืองใหม่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะเจ้าว่าเลยออกมาเตือนภัยนะครับบอกว่าอยากให้ระวังกันตอนนี้มันมีโจรตระเวนมาตามวัดมายืมของนะดูน่าเชื่อถือให้เบอร์ให้ชื่อไว้นะครับที่ไหนได้โทรไปนี่ไม่ติดครับผมโอ้พวกนี้บาปกรรมจริงฮะมาหลอกพระหลอกเจ้าแล้วเอาของวัดไปด้วยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะใบบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่ศาลปกครองสั่งให้มาพิจารณาตามคำร้องของนายแพทย์สรณะเนี่ยแล้วมันจะมีผลอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยทางเรื่องของขั้นตอนการทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อให้ออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ทุนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงนะคะซึ่งคุณประกรณ์นะคะบอกว่าเราเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายส่วนขั้นตอนตอนนี้ของศาลเนี่ยมันก็ว่าไปตามปกติอ่ะจะต้องรอว่าและต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีคำสั่งอะไรต่อไปก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะคะไม่ต้องดึงเรื่องกลับมาเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้านะคะรอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็ไม่ดีกับระบบไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้หรือยังนะคะเพราะว่าไม่เจอนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าเรื่องของการที่เราเสนอให้นายกนำขึ้นทุนกล้าเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่เรื่องของศาลเดี๋ยวรอศาลสั่งให้กลับรับทำเนี่ยรับฟังก็คือมันต้องพิจารณาก่อนยังไม่ได้มีคำพิพากษานะในส่วนที่ระหว่างนี้จะมีการคุ้มครองหรือเปล่ารออีกทีหนึ่ง
1: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้วันแรกนะครับน้ำตกทีลอซูเปิดให้เข้าเที่ยวแล้วนะอย่ามัวแต่ไปพัทยากันนะไปเที่ยวธรรมชาติทางเหนือบ้างนะครับไปดูความยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ละอองน้ำเนี่ยเริ่มฟุ้งกระจายแล้วหน้าฝนเนาะก็ปิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับชาวอุ้มหางก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพวกเขาได้เหมือนกันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันแรกที่น้ำตกทีลอซูนะครับใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ครบถ้วน
2: แต่ช่วงนี้ช่วงน้ำฝนช่วงฝนตกต่าง
1: ๆก็ระวัง
2: ก็ไม่ก็งดก่อนก็ได้เนาะ
1: เออ
2: จริงๆเนี่ยคือเที่ยวป่าหน้าฝนนะได้สวยเนาะสวย
1: ก็สวยแต่ก็อาจจะต้อง
2: ฟังอย่าไปจะตามน้ำตก
1: นะครับ
2: อ่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่บอกว่าเราฟังทุกวันเลยขอบคุณมากเลยฟังต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20:00 นสถานีวิทยุอสมท

0: ต่อเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์ เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
0: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยทรายสวนศรี
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ฝากอัดทรส

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเสียงกรี๊ดขึ้นมาสวัสดีค่ะร้อยเอกหญิงพิสาสวนศรีนะคะหรือว่าผู้กองทรายนะคะวันนี้ขอรายงานตัวค่ะไม่ได้มานาน2เดือนตอนนี้ก็เป็นผู้กองแล้วนะคะก็ขอนำความยินดีทุกอย่างนะคะนำมาฝากกับแฟนๆ FM 95นะคะซึ่งวันนี้นะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM F 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับไซส่วนซีนะคะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันยาวๆเลยวันนี้นะคะมาส่งความรักความคิดถึงนะคะดีใจมากๆนะคะที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครอยู่บนรถหรือว่าใครฟังอยู่ที่บ้านนะคะจริงๆเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะ LTM FM 95ฟังได้ทั่วโลกเลยค่ะ3เพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงที่น่ารักล่าสุดเลยจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะรักไม่ไหวแล้วเว้ยนะคะแล้วก็สันลักยาอานัสก็พอได้เสียวจากดิคิตตี้ค่ะเป็น3เพลงเพราะๆนะคะที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้นะอยากรับสายหน้าไมค์แล้วนะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะคะเรารับสายหน้าไมค์แต่ตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะพี่หลังไมค์รอเราอยู่กับสายพี่สาส่วนสีค่ะ

0: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลาซ่านะคะลูซ่าลองไลฟ์นะคะโกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีขออนุญาตเบาได้เปิดวิทยุไหมคะตอนนี
1: ้ไม่ได้เปิดอะไรเลย
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรเอ่ย
1: ชื่อนุช
0: อ๋อชื่อต้องเรียกว่าน้องนุชหรือพี่นุชดีคะเนี่ย
1: นุชแค่30กว่า
0: อ๋อก็น่าจะเอาเรียกว่าคุณนุชละกันโนน่าจะแบบวัยใกล้ๆเคียงเพราะเสียงน่ารักมากเลยอ่ะ
1: ใกล้ใกล้กันเนาะ
0: ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเพราะใส่ก็30ต้นๆเหมือนกันคุณนุชวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะเพราะคุณนุชเสียงน่ารักอะไรทำเสียงน่ารักไปด้วย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของพี่ตั๊กแตนชลดาใช่ไหม
1: ตั๊กแตน
0: เพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทั่วโลกเลยค่ะเอฟเอ็มก็งานทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลกเลยใช่ไหมน่ารักที่สุดเลย
1: เอฟเอ็มชลดาคุณค่ะ
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะทำอะไรอยู่เอ่ย
1: นุชอยู่ที่มินบุรี
0: อยู่พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หวังว่าเพลงนี้นะคะแล้วก็ FM 95แล้วก็ทรายเนี่ยจะกล่อมให้คุณนุชเนี่ยมีความสุขตลอดคืนเนาะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยความสุขแล้วก็ส่งเข้านอนดึกๆไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: น่ารักที่สุดเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุชมากนะคะที่โทรมาร่วมสนุกนะคะไว้มีโอกาส FM 95นะคะถ้าแบบว่า

มีกิจกรรมดีๆต้องมาร่วมนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมเสียงน่ารักขนาดนี้คุณนุชคุณนุชอยู่มีนบุรีนะคะขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดาเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่ตำนานมากๆนะคะที่ทำให้พี่ตั๊กแตนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยพี่ตั๊กแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำ

0: อัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอคะรายได้ที่หามานะคะต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินเนี่ยในมือแทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้นะคะออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น0.75 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแบบแฟลตเรทนะคะหรือว่าจะ 0.90% ต่อเดือนนะคะหูยยังไม่ถึง 1% นะคุณผู้ฟังขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะหรือว่า60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: โอเคขอบคุณครับ

0: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอดูมือสูงๆได้ไหมแม่มาด้านหน้าเลยนะขยับมานิดหนึ่งระวังบางให้แม่ด้านหลังนะร้องได้ช่วยกันนะจ๊ะ
1: มา
2: ฉันยังรอ

0: นครปฐม
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าหรือว่าเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะนะคะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคสไตรมาโซนนะคะเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเมืองเราเนี่ยเมืองไทยนะคะมีแต่ของอร่อยไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอาหารข้าวอาหารหวานเมนูแซ่บนะคะส้มตมส้มตำหรืออาหารเนื้ออาหารภาคกลางอาหารใต้คือมันแซ่บไปหมดนะคะก็มีให้เราเลือกกินทุกวันนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความอร่อยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการที่มันไม่สบายเนาะไม่สบายท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกรดไหลย้อนนะคะแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าแม้แต่ท้องเสียนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะโดยที่กระต่ายบินทรูทอลนะคะช่วยบรรเทา5อาการที่ไม่สบายท้องนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้หรือว่าแสบร้อนกลางอกนะคะซึ่งมีตัวยานะคะบิดสมัตนะคะแล้วก็ซับซาลิไซเลตนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการที่ไม่สบายท้องและอย่างครอบคลุมนะคะถือว่ามีขวดเดียวคุ้มมากๆรักษาได้เขาเรียกว่าดูแลอาการบรรเทาอาการได้5อาการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกินหนักกินเผ็ดกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททอลพร้อมดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะอย่าเพิ่งไปไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวซาจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะอย่างเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้ฟังต่อค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินค

0: HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
4: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: 65
1: โดยทรายสวนศรี
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ตอนนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงหน้ามีพาเลทเพลงฮิตโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ได้022481366นะคะโทรมาฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวใส่จะเลือกเพลงพร้อมมาเปิดชั่วโมงหน้าสวัสดีพี่เกรียงไกรสวัสดีน้องไบนะคะคุณสรยุทธนะคะคุณวันนี้นะคะสวัสดีน้องไซสวัสดีค่ะพี่สมยศบอกว่าน้องไซหายไปนานเลยวงงานเยอะมากตอนช่วงก่อนงานราชการหนูเยอะมากๆเลยนะคะแบบมีไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากเลยแล้วก็เอาผู้กองมาฝากทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพยายามมาบ่อยๆนะคะก็เรียกหนูว่าผู้กองทรายได้นะคะเรียกบ่อยๆจะได้มาบ่อยๆ สวัสดีพี่ยุทธนานะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะพี่ณรงค์นะคะแล้วก็พี่แชมป์บอกว่าคิดถึงพี่ทรายน้องแชมป์คิดถึงเหมือนกันนะคะพี่อุไรนะคะพี่แก้วนะคะรวมถึงพี่วุฒิชัยด้วยพี่สุภสิทธิ์นะคะบอกว่าสวัสดีหายไปนานเลยครับคิดถึงนะคะแล้วก็คุณแก้วบอกว่าโอ้โหพิมพ์มาเยอะมากแล้วก็สวัสดีพี่เบเบตเหรอคะหรือว่าเบลเบลเทียมน่วมนะคะสวัสดีค่ะพี่ลำดวนเจ้าสวัสดีเจ้าคิดถึงนะสวัสดียายนายพี่สำรวยพี่ธีรเศรษฐ์ FC นะคะพี่สำรวยโหน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ทำรงพี่ปีโป้นะคะน้องใบน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ากล่าวชื่อใครตกหล่นไปนะคะขออภัยด้วยหนูดีนะสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะพาเลทเพลงฮิต022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะสัก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายส่วน4อีก1ชั่วโมงเต็มค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกศรีหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่า

เรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของสองประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากหาแนวทางทำงานร่วมกันประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงอยากเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนสองประเทศแต่การพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนทางนี้จะพานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกปกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์ชรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์ชรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์ชรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์ชรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึกษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20

0: ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 91-5 บาทโดยน้ำมัน E20 ยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนา
4: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยทรายสวนศรี
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อยู่กับผู้กองทรายสวนศรีนะคะตอนนี้นะคะ3:09 นนะคะเป็นเวลาที่ดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นตอนนี้มีสายหนึ่งสายแล้วขออนุญาตรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ทราย
1: อ้าวสวัสดีค่ะพี่ทรายด้วยแวนใช่ไหมเอ่ย
4: ใช่เออ
1: โอ้โหเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
4: สบาย
1: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ตอนนี้คือนอนเล่นๆนอนฟังดีเจอยู่แต่ตอนนี้ผมบอกว่าตอนนี้เพิ่งมาเรียนปอตีแล้วฮะ
1: ปอตีแล้วหรอเร็วมากเลย สุดยอดสุดยอดมาเรียนที่ไหนคะ
4: ราชภัฏสุสันดาวิทยาเขตนครปฐมฮะ
1: อ๋อก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่าจริงๆบ้านสายก็บ้านพี่สายก็อยู่แถวๆมหิดลศาลายาแต่มันก็ไม่ได้ใกล้มาก
4: ใกล้เลย
1: แต่มันก็ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันนครปฐม
4: ใกล้ใกล้เลย

0: จะบอกว่าคือโหตอนนี้แวนปีอะไรแล้วนะคะ
1: ปีหนึ่งฮะ
0: เป็นเฟรชชี่เลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: โอ
0: ตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่เอ่ย
1: นิเทศศาสตร์ครับนิเทศภาพยนตร์ฮะ
0: หวังว่ามีโอกาสต้องมาเป็นดีเจที่945ให้ได้นะคะ
1: ได้ฮะ
0: น่ารักที่สุดแวนคะน้องแวนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดี
1: หมอเพลงความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐฮะ
0: โอ้โหขอเพลงดีเจเลยแบบเนี้ยขอเพลงวิสัยเลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะว่าวันนี้นึกไม่ออกก็ไม่รู้จะขออะไรว่าเพลงวิสัยก็เพลงนี้ดีกว่า
0: เคยดูเอ็มมีเพลงนี้หรือเปล่า
1: ดูอยู่ดูบ้างนะดูบ้าง
0: พี่ใส่ชุดสีอะไร
1: แบบเนี้ยสีชมพูถ้าจำไม่สีชมพู
0: ชุดสีชมพูถูกต้องเก่งมากเก่งมากมากสุดยอดเก่งขอตบมือให้อีกทีหนึ่ง
1: นี
0: ่น่ารักที่สุดก็เพลงนี้นะคะโหเป็นอัลบั้มแรกของสายเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะปล่อยเพลงใหม่แน่นอนนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะสำคัญรอคอยแค่รอเลยรอขอเลยนะเพลงพอแน่นอนมีคนมาแซวแล้วบอกว่าหูสารยาหนูดีบอกใบก็บอกโหโอเคแต่ว่ามันต้องมีกติกานิดนึงนะจะเปิดเพลงของดีเจสายให้ฟังเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเราต้องเล่นเกมมันก่อนได้ไหมคะแวน
1: ได้ฮะ
0: ซึ่งเกมของเราง่ายมากเราจะให้พูดสโลแกนของน้ำพริกเผาพันท้ายพร้อมไหมคะ
1: พร้อมฮะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เดี๋ยวแวนเสียงเหมือนจิงเกิ้ลเลยอ่ะคือเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่หมิงแหละบอกว่าให้แวนมาจิงเกิ้ลดีกว่าถ้าเสียงจะเป๊ะขนาดนี้นะคะ
1: พี่ชายผมขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
1: พอดีมีพี่คนนึงนะเขาชื่อพี่ใบฮะช่วยอวยพรวันเกิดล่วงหน้าหน่อยฮะประมาณวันที่7เดือนนี้ฮะ
0: อีกตั้งนานอีกตั้งนานแต่ไม่เป็นไรเราต้องอวยพรก่อนนะคะก็จริงๆน้องใบเนี่ยดีใจมากๆเพิ่งเจอเมื่อตอนวันเกิดของพี่สายนะคะก็น้องใบณัฐนนท์ของเรานะคะตอนนี้อายุครบเท่าไหร่แล้วเอ่ยไม่แน่ใจปี
1: 29เลยค่ะกําลังจะเข้า29เลย
0: โอ้น้องใบ29แล้วก็น้องใบได้รู้จักกันมานานมากๆนะคะเป็นแฟนของ FM 95นะคะซึ่งก็มีโอกาสเพิ่งได้เจอกันเมื่อวันเกิดของทรายดีใจมากๆที่น้องใบมาร่วมงานนะคะแล้วก็จริงๆน้องใบเป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ได้เพิ่งได้เจอตัวจริงกันนะคะก็ขออวยพรให้น้องใบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เป็นปี29ที่มีความก้าวหน้านะคะมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับ FM 95ตลอดไปนะคะทรายพี่ทรายก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องใบตลอดไปเหมือนกันนะคะเราจะอยู่ดูแลกันแบบนี้นะคะไปนานๆๆๆเป็นแบบว่าโอ้โหแบบทุกๆปีเลยนะคะก็หวังว่าน้องใบจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็รวมถึงแวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาร่วมสนุกนะคะวันนี้มีความสุขมากนะคะได้คุยกับแวนได้แซวน้องใบแล้วก็ได้แซวแฟนๆ FM 95ทุกคนนะคะและที่สำคัญขอเพลงพี่สายด้วย น่ารักมากคือวันนี้มีความสุขมากต้องขอบคุณน้องแวนด้วยนะขอให้มีความสุขมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชายมาอีกวันนึงนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเหมือนกันหวังว่าจะโทรติดหน้าใหม่นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆนะคะ
1: โอเคฮะ
0: โอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องแวนมากถ้ายังไม่นอนนะคะฟังเพลงยาวๆนะคะวันนี้ก็มีพี่ลูกตาลต่อด้วยนะ
1: ปังตลอดอยู่แล้วครับยาวจนถึงช่วงพี่มีฮะ
0: โอเคน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะ
1: เนี่ยฮะ
0: ขอบคุณแวนมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นเฟรชชี่นะคะดีใจมากๆตอนนี้เข้ามาที่ไลน์แล้วนะคะก็เพิ่งเจอเพิ่งพูดคุยกันไปวันนี้ก็ได้มาคุยสายหน้าใหม่ก็ดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะในเมื่อขอมาจัดให้กับความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐของทรายพี่สาส่วนสีนะคะใครยังไม่ไปดู MV ไปดูได้นะเพลงนี้น่ารักสุดๆนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงไม่มีแฟนก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะคะเพราะเขาถึงได้บอกว่าความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4เพลงนะคะ4ความสนุกความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐนะคะสายพิสาสวนสีวาวรเมธิชานะคะเรียมเลเรรายจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะแล้วก็เอิ้งเอ่ยจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะอครบุรีนะคะก็เป็น4บทเพลงที่ปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาในยาม 3:30 น. ไม่ให้หลับไม่ให้นอนเพราะว่าเรายังมีเพลงพร้อมมาฝากอีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมีพร้อมไปพร้อมกันต่อเลยนะคะ

0: ากับจ่อคิวฮิตล่าสุดประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูและก็ทรีทเมนต์นะคะผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเอา300ล้านฟองไม่ใช่ฟองนะคะซองขออภัยด้วยโอ้วันนี้ลิ้นมันพันกันไปหมดเลยเพราะว่าตื่นเต้นจะได้ฟังเพลงใหม่นะคะของคุณดำรงวงทองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบเอ๊ะแพ้เครื่องแบบเครื่องแบบทหารอย่างผู้กองสายหรือเปล่านะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงจอกฮิตล่าสุดประจำวันที่31สิงหาถึง4กันยานะคะ2569กับเพลงล่าสุดของคุณดำรงวงทองนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI อุ๊ยเป็นเพลง AI ด้วยอยากฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ก็ต่อเลยนะคะกับเพลง

นี้ติดช้านะคะที่เลือกมานะคะเพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะจริงๆนะคะกับเพลงนี้เลยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้านะคะฟีเจอริ่งน้องวินวรภัทรเพลงนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจดีมากเพราะว่าเนาะช่วงนี้ก็เห็นข่าวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมันทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาเจอภัยพิบัติหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงจังเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนพี่เหมือนน้องเรานะคะถ้าเกิดคิดว่าแบบถ้าเป็นคนในครอบครัวเราจะอย่างนั้นล่ะเราจะรู้สึกยังไงมันก็เหมือนเป็นความห่วงใยที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอภัยพิบัติต่างๆนะคะน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ต่างๆนะคะที่เหตุการณ์ตามข่าวที่เราติดตามมาหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตตอนนี้อยู่นะคะจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมี FM 95นะคะยังมีทรายนะคะให้กำลังใจเสมอมีอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาได้มาขอเพลงเพราะๆนะคะเพราะทรายเชื่อว่าเสียงเพลงเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้เสมอและตลอดไปค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อยากจะส่งให้ทุกคนได้ฟังเพราะๆนะคะเป็นหนึ่งเพลงจากไอแมนนะคะพี่สิทธิพงศ์นะคะกับเพลงบุญผลาบ่ฮอดนะคะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่14นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันดับที่11ลงมาหลายอันดับเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เพลงขอกำลังใจนะคะอยู่อันดับที่7นะคะลงมา1อันดับนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่6เป็น2บทเพลงที่มีคุณค่ามากๆให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงความหมายดีๆหรือว่าดนตรีเพราะๆส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในช่วง 3:37 แล้วก็ทรายจะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง 4:00 นยาวๆเลยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนยังมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกมากมายค่ะ

ก็เป็นสองบทเพลงนะคะที่เพราะๆนะคะส่งให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะตอนนี้อาจจะมีแบบสตรีมหลุดนิดหน่อยนะคะแต่ก็เข้ามาใหม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายเพลงเพราะนะคะชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพลงหวานเพราะๆด้วยนะคะจาก DPA นะคะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากของคุณนะคะเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะคะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานก็จะเปิดเพลงเพราะๆจากคุณแม่เจริญนะคะที่ชื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้เพลงนี้ก็เป็นการส่งความรักนะคะแล้วก็ความคิดถึงให้กับทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะมันจะเป็นคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลคนที่ทำงานอยู่หรือว่าคนที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะคะสายก็ขอส่งกำลังใจเพราะว่าสายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังทำงานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนกันหรือว่าหลายๆคนนะคะที่กำลังแบบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจจะมีแบบป่วยบ้างไม่สบายบ้างยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้หายไวๆนะคะสำหรับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะที่ใกล้นอนแล้วนะคะก็ขอให้เพลงเพราะๆนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังก่อนนอนหรือว่าถ้าใครยังไม่อยากนอนนะคะฟังคุณลูกตาลต่อได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะทิ้งท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทรายสนสีผู้กองทรายนะคะ 20:00 ถึง 4:00 นะคะยาวๆกันเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไว

0: วิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: 95
1: โดยทรายสวนสี
2: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28 กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: าชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะหลายๆคนตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนหรืออาจจะอยู่บนรถกำลังฟังเพลงกำลังเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะเจอกันแบบนี้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ก็นำเพลงสนุกๆนะนะคะเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแบบต้องเป็นลูกทุ่งยุค90ด้วยนะอันเนี้ยจริงๆแต่ว่าลูกทุ่งเราไม่ค่อยได้พูดว่าเป็นแบบยุค90อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเทียบกับปีเกิดดีเจก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังจริงๆนะฮิตมาราธอนวันนี้นะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็เริ่มมากับพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะอันนี้90จริงนะหนูชอบนะนะแล้วก็ต่อด้วยจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันของพี่แมงปอชนิชาค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วหิวละหิวส้มตำนะคะนะมนรักส้มตำงานจากพี่ดวงตาคงทองนั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าเลาเซอร์ลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะวันนี้มีเพลงไหนอยากฟังอยากขอให้ใครเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางของเรานะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจใครอยากจองสายหน้าไมค์นะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าอีก1สายเนาะนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยจองเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะหรืออยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ฝากได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะนะช่องทางของเรามีมากมายนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นทางออนไลน์ได้นะคะออนไลน์เนี่ยก็มีอีกโอ้โหมีเยอะนะเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยนะฟังได้ตลอดคิดถึงเมื่อไหร่กดเข้ามานะคะ mcotConnect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่FM 95รายการของเราลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆด้วยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะตอนนี้มีหลายๆคนก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ไลฟ์นะคะที่เพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันเนาะชวนเพื่อนๆใน Facebook นะคะแชร์ออกไปมาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนนะดึกๆแบบนี้เนาะก่อนนอนละกัน นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์นะคะสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้นะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนะคะบางทีความรักเนี่ยมันจะทำให้เราที่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นิรันดร์นะจ๊ะ
2: จ้า
1: ค่ะโอ้เอ้เราเคยคุยกันแล้วยังนะ
2: คุยกันแล้วมันเดือนก่อน
1: แต่ก่อนแต่ก่อนแล้วนานแล้วใช่ไหมคะ
2: นานแล้ว
1: นานแล้วแล้วหายไปไหนตั้งนานละ
2: เพลงไอ้ไอ้คว้าวไข่ไก่เตียงจำได้ไหม
1: อะไรนะอะไรนะคะ
2: เมื่อก่อนที่คุยกันนั้นขอเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียง
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียงจำได้จำได้ค่ะจำได้โอ้นะแล้วหายไปนานไม่ได้คุยกันแล้วฟังอยู
2: ่ไม่ได้ฟังอยู่ทุกคืนนะฟังอยู่ทุกสองทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็โทรมาได้นะพี่นิรันดร์นะค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงของคุณอาไพรวันเหรอคะ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ไอหนุ่มตังเกนะค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็ไอ้หนุ่มตังเกทุกๆคนที่ออสเตรเลียนะช่วงนี้มันหายากเลย
1: โอ้
2: งานจัดมาก
1: ก็เลยอยากมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเน
2: า
1: ะ
2: เป็นกำลังใจให้ใจชาวประมงหนุ่มตังเกวันดำวันลาก
1: โอ้น่ารักจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้แล้วก็พี่นิรันดร์เองก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพี่นิรันดร์บอกว่าอยากส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจจัดให้เลยนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยล่ะคุณอาไพวันลูกเพชรนะคะไอ้หนุ่มตังเกค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหเพลงนี้นะคะบอกเลยฟังแล้วแบบหวานน่ะหวานนะเสียงคุณอาภัยวันนี้เนี่ยฉันชอบเป็นความหวานที่มีความอะไรอ่ะมีความเข้มแข็งอยู่ข้างในนั้นน่ะคือเสียงมันมีปลายหวานแต่ว่าก็เป็นหวานที่นุ่มหรือโอ๊ยบอกไม่ถูกชอบนั่นแหละค่ะชอบไอ้หนุ่มตังเกนะคะแล้วก็มีพี่ๆแม่ๆทาง Facebook Live นะบอกโอ้โหขอได้ถูกจังหวะเลยเกินนะต้องบอกว่าขอบคุณพี่รันจากนครศรีธรรมราชนะคะที่ฝากเพลงนี้เข้ามาทางหน้าใหม่ไอ้หนุ่มตังเกนะคะส่วนใครที่มีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะเพลงแบบอยากมอบให้กับคนพิเศษอะไรเงี้ยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาฝากกันได้เลยที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สุนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่นรงค์นะพี่นรงค์ก็จากนครศรีธรรมราชเหมือนกันวันนี้สายจากนครก็เยอะนะเยอะนะโน1โน1เลยล่ะนะคะที่อื่นสู้เขาหน่อย ใครว่างๆโทรมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนิดนึงนะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่มาดาพี่เลิฟตวยนะเจ้านะพี่เลิฟบอกว่าอย่างนี้ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเชียงแสนไปแอวเจียงแสนในเพลงไหนไอ้หนุ่มตังเกเนี่ยนะโอ้อ๋อเจียงแสนหรือบางแสนบางแสนโอ้ก็ว่าไปอย่างเจียงแสนบ่มีเนอะบ่มีน้ำทะเลนะนะสวัสดีพี่สำรวยนะคะน้องแชมป์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกเนาะเดี๋ยวนะคะน้องหนูดีนะขอบคุณมากๆค่ะเอ๊ข้อความเหมือนงองแงนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็แล้วกันเนาะเหมือนข้อความไม่ขึ้นนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะเอ๊เดี๋ยวนะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรไว้บ้างเดี๋ยวทาง SMS ด้วยนะคะใครที่นะคะถนัดเป็นพิมพ์ข้อความนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเผื่อบางคนถนัดแบบนะไม่กล้าส่งเสียงไงมีความเขินอะไรเงี้ยนิดนึงนะฮะ022481366เนี่ยโทรเข้ามาแต่ถ้าฝากข้อความ4689400นะคะ4689400มีฝันพ้องของพี่ใหม่ไทยมาข้อความนึงด้วยนะคะทาง SMS นะอีกสักครู่ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากฟังเพลงสนุกสนุกสักเพลงสักหนึ่งให้ตามันสว่างสักหน่อยนะเผื่อบางคนกำลังทำงานอยู่นะคะแบบเข้างานกะดึกอะไรแบบนี้พี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังเขาบอกว่าต้นชั่วโมงเนี่ยมีมนรักส้มตำส้มตำมันก็ต้องคู่กับอะไรไก่ปิ้ง

0: คอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์ในเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวสนุกกันต่อเลยนะคะจากน้องๆสองสาวนิวคันทรีติ่งค่ะ
2: ขอเสียงแรงดังให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บันทึกการแสดงสดนะคะสนุกแบบนี้นะคะผู้ฟังค่ะเราก็จะนะคะเก็บมาฝากนะคะเวลาเรามีกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตนะคะอย่างล่าสุดด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมากับมหานครแฟนะคะศิลปินเยอะมากๆแล้วก็มีแต่เพลงเพราะๆเพลงสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะผู้ฟังนะคะยังเหลืออีกนะเดี๋ยวนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกแน่นอนยังไงติดตามกันเอาไว้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจัดให้หนึ่งงานเพลงที่พี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามานะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะลุงขาดป้าแต่ตามจะไม่ขาดนะคุณผู้ฟังไม่ถึงว่าเราต้องมาเฉลยกันทุกวัน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกไกลผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอซา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สองงานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปนะคะกับเพลงสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะคุณผู้ฟังสันติดวงสว่างนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากใครอ๋อพี่หนงลำปางนะคะก็เป็นสองงานเพลงหวานๆเนาะโอ้โหเสียงหวานนะคะทั้งพี่หนูแล้วก็พี่สันติเนี่ยนะคะท่านเปิดบ่อยมากเหมือนกันนะพอมานั่งคิดดูแล้วนะเออสรุปแล้วเราชอบผู้ชายเสียงหวานแล้วเนี่ยเออน่าเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีเสียเปียกนะเสียเปียกเขาบอกชอบดีเจช่วงนี้จังนะคะพอเป็นชั่วโมงอื่นก็ข้อความเดียวกันนะคะ copy paste ใช่ไหมเสียใช่ไหมมันก็จะพิมพ์ข้อความนี้ไง copy แล้วก็ไปวางเหมือนเดิมเออก็ดีแล้วไงชอบดีเจทุกช่วงนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะแล้วก็พี่บ่าวสุขนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะฟังอยู่ด้วยแล้วก็ดูอยู่ด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่นันนะคะจากจันทบุรีบอกว่าฟังไปครับยาวไปเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่นันทานะบอกทักทายทุกคนเลยขอบคุณจากใจนะคะเอาล่ะนะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายอีกหนึ่งสายนะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์เพลงอะไรนะวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะวันนี้เป็นเพลงที่ทันไม่เคยเปิดนะแล้วก็จะบอกว่ายังไม่เคยฟังเลยเอาเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคุณยายหวานจากสุโขทัยนะคะอืมวันนี้มีสายจากสุโขทัยหลายสายเลยคุณยายหวานบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงคาราบาวนะคะเพลงนี้ขี้เมาหนูพยายามตั้งสติในการอ่านนะขี้เมากระเพาะแตะหรออ้าวกระเพราหรือเปล่าหรือกระเพราหรือกระเพาะกระเพราหรือในนี้เขียนว่ากะอะไรนี่ไม่เคยฟังอ้าวนี่ไม่เคยฟังนะสารภาพสารรูปดีเจนะเออกระเพราหรือว่ากระเพราหรือว่ามันจะกระเพาะเออกระเพราเป็นกระเพาะอ้าวเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12ตำ

ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันธายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ช่วงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
4: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่สุนทรคะ
4: เคยคุยแล้วครับนานแล้วครับ
1: นานแล้วนะแล้วหายไปไหนมานะ
4: ก็อยู่นี่แหละโทรไม่ค่อยติดนะครับติดยากมาก
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าคืนนี้ได้คุยกันแล้ววันนี้นอนดึกไหมคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็นอนประมาณเที่ยงคืนนะครับ
1: อ๋อก็เดี๋ยวฟังกันฟังเพลงไปก่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะ
4: ครับ
1: ค่ะวันนี้พี่สุนทรบอกว่าอยากฟังเพลง16ย่อนๆแล้วจ้ะ
4: ใช่คร
1: ับ แล้วจะบอกว่านอกจากพี่สุนทร นะคะก็มีพี่สาวจากหลังสวนชุมพรนะคะที่ขอเพลงนี้มาด้วยเหมือนกันนะจะได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะ
4: ครับมาแล้วจะได้ฟังเพลงนี้นะ
1: โอ้ได้เลยได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทรคะ
4: ก็ดีเจลูกตาแล้วก็น้องหลับไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะน้องเมย์ค่ะค่ะ
4: ครับ
1: ได้เลยแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหมเพิ่มเติม
4: ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังขึ้น95เนี่ยครับ
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
4: สวัสดีค่
1: ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังค่ะ4งานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจัดให้ค่ะเริ่มต้นกระบวนการเด่นกับเพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ถามถึงเพลงของตาลเข้ามานะ16ย่อนๆนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะคำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือชายเมืองสิงห์นะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้จากลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปงานจากน้องท็อปพสุพัฒน์นะคะทานในเด้อความฝันแล้วก็ก่อนหน้านั้นสร้างฝันด้วยกันบ่อมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่จิ๋มชลบุรีนะคะถึงชั่วก็รักค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตเนาะนะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเอง16หย่อนๆนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกว่านะใครขอเพลง16หย่อนๆอยากจะคล้องพวงมาลัยนะคะคล้องที่นักร้องได้นะคะคล้องตรงนี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หลายคนถามถึงเพลงของตาลมานะคะรวมถึงเพลงใหม่ด้วยกับดอกชบาสีแดงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมสมาชิกของเรานะคะพี่ฐานิชนะคะใครเอ่ยพี่ฟ้าณัฐพงษ์แล้วก็พี่สอนรักเหรอคะใช่ไหมแล้วก็พี่จรูนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่บุญเรือนพี่สลิดนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยพี่โจ้โกศินนะคะบอกสวัสดีดีเจลูกตาลและเพื่อนกะดึกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะโอ้นะส่งกำลังใจนะเจ้านะทำงานเนาะยาวๆยิงยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงาๆก็นี่แหละอยู่ด้วยกันยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะช่วงนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยค่ะที่ฝากเข้ามานะทยอยจัดให้เพิ่มเติมดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะพี่สมใจนะคะพี่สมใจจากพัทลุงนะเขาบอกว่าอยากฟังทรายกับทะเลนี่แหละดีเจลูกตาลแต่ว่าอยากฟังเป็นเวอร์ชั่นของพี่ต่ายอรทัยนะคะจัดให้เลยมันได้อยู่แล้วจ้ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นะคุณผู้ฟังกับเพลงจินตนานะคะคำร้องทำนองโดยสเตอร์ค่ะเรียบเรียงโดยเคนตะแล้วก็คุณสรุตนะคะจาก S1 Music ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยค่ะจินตนา

0: มิตร
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: จากจอคิวฮิตนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะจินตนาค่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจมาต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคุณผู้ฟังนะคะจาก2งานเพลงนะคะมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นฮิตที่20นะคะที่เพิ่งกลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรากับจบสาเนาะค่ะนุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะที่คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจาก T-Rex ค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: วันนี้มีแต่เพลงหวานๆนะคุณฟังนะนะเดี๋ยวจะให้อีกสักเพลงกันแล้วกันนะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากพี่อ้ายเบตงเลยนะคะจากเบตงยะลาเลยนะบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงของวูนูโบพี่โจพี่ก้องนะคะกับไม่กล้าบอกเธอนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งท้ายแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เอที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ดวงจันทร์นะคะนัดพบหน้าอำเภอและปิดท้ายด้วยชลอภิชาติค่ะหนุ่มอบต.ในช่วงฮิตมาราธอนแบบนี้นะคะเราก็นำผลงานเพลงเก่าๆเพราะมาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่ารองไลฟ์โก plus นะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: วันนี้มาเร็วเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเที่ยงคืน14นาทีค่ะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนดิชานะคะและแน่นอนว่าเรากำลังฟังเสียงของคลื่นความถี่วิทยุ FM 95นะคะจากอสมทนะก็นี่เลยนะคะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกค่ะผลงานเพลงวันนี้น้องเมย์จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยนะคะ3ผลงานเพลงและตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลย022481366ค่ะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าผมมีโทรศัพท์ทั้งหมด4เครื่องตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ต่างกันนิดนึงนะเอาจริงๆนะหนูดูออกทุกโปรไฟล์เลยเออไม่มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วก็เป็น AI ทั้งหมดเลยจริงๆลองไปถ่ายรูปเองดูสิเราต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าพยายามเอา AI มาแบบบั่นทอนความเป็นตัวตนเพราะว่ามีคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายต่อหลายคนเลยนะตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูป AI 1จะบอกว่ามันอาจจะทำให้คนอื่นเวลาดูโปรไฟล์ของเราแล้วรู้สึกว่าเราข้อแรกเลยนะเหมือนไม่มีตัวตนหมายถึงว่าเป็นคนหลอกลวง2สามารถทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะ3ก็คือทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งโซเชียลจังเลยเก่งแบบเก่งไอทีจังเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะน้องเมย์อยากจะบอกว่ารูปโปรไฟล์รูปอะไรเงี้ยถ้ารักความเป็นส่วนตัวหลายๆคนเขาก็จะขึ้นเป็นหมาแมวเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มั่นใจตัวเองใช้ AI ถามว่าได้ไหมได้แต่มันส่งผลกับคนอีกคนนึงที่เขาจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปจริงไม่ใช้ AI เนี่ยแบ็คกราวด์นะคะด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบท้องฟ้าอากาศแบบอะไรที่มันดูแบบฟุ้งแปลกๆอ่ะมันสามารถดูแยกได้แล้วน้องเมย์เนี่ยเป็นแบบสายคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนเนี่ยน้องเมย์ก็ต้องทำกราฟิกดีไซน์ประมาณเนี้ยส่งลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้นะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากๆนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการที่จะแต่งรูปได้ด้วยตัวเองล่าสุดนี้ไปจันทบุรีใช่ไหมแล้วก็มีลูกทัวร์เป็นแม่ๆนะคะที่เป็นFC จาก MCOT เนาะก็ให้เขาไปนั่งเรือแล้วก็มีจริงๆมันจะมีนกอินทรีใช่ไหมแต่นกมันบินอยู่ไกลมากแล้วทุกๆคนก็อุตส่าห์มาจนถึงที่แล้วก็เลยให้นั่งอยู่บนเรือแล้วยื่นมือไปเปล่าๆแล้วก็ใช้ AI อ่ะสั่งเขาว่าให้เอาเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงมาเกาะที่แขนให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมากๆเลยโอ้วันนั้นนี่สร้างความฮือฮาจากพ่อๆแม่ๆที่แบบมาเที่ยวเวลเนสแบบนั้นน่ะเนาะก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลต่างๆด้วยทุกวันนี้บางคนเนี่ยถ่ายรูปจริงยังดูเป็น AI เลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่งรูปตัวเมย์เองเมย์ก็แต่งเหมือนกันเข้าใจนะแต่อยากจะให้มั่นใจในตัวเองใช้รูปที่แท้จริงของตัวเองลงเยอะๆหน่อยแบบว่าไม่ใช่เยอะๆแบบอย่างนั้นนะหมายถึงว่าให้ลงแบบว่าอ่ะอย่างน้อยก็ใช้รูปโปรไฟล์ที่ถูกต้องเพราะว่าตัวน้องเมย์เองอะเวลาจะรับเพื่อนอะน้องเมย์ก็จะดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่มีพี่คนนึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปจริงนะคะรูปจริงใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูโปรไฟล์ด้านหลังเนี่ยไปดูเป็นเอ็กซิบิชันนะคะดูยังไงก็ไม่ใช่รูปจริงค่ะต่อให้เอาอันนี้ลากไปแล้วก็ไปตรวจสอบก็จะบอกว่า AI แน่นอนเพราะเอาจริงอย่าหลอกหนูเลยจริงๆนะเพราะว่ามันดูออกง่ายมากไม่มีใครใส่สูตรเนี้ยแบบนั้นแบบไม่มีรอยย่นไม่มีรอยพับนะคะมันไม่เนียนหรอกแล้วแบบที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า1คนที่แอดน้องเมย์มาใน Facebook Live อะหรืออะไรก็ตามอะชอบใช้โปรไฟล์ของตัวเองอะแล้วสมัคร Facebook ใหม่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะอะแล้วก็เ

้ามาแล้วก็มาน้อยอกน้อยใจว่าทำไมถึงไม่ตอบก็คือถ้ายังเป็นรูป AI อยู่ก็ไม่ค่อยอยากตอบเพราะรู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่รู้คุยกับตัวอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่เอาไม่คุยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาเจอตัวจริงจะต้องทำตัวยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วน้องเมย์เคยเจอแบบว่าแฟนรายการอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่ไม่เจอกันอ่ะก็พูดตรงๆว่าไม่สนิทแล้วพอเวลาเจอไปเจอตามงานอ่ะแล้วเขาเดินมาแบบเหมือนมาทักมากอดมาอะไรอย่างเงี้ยมันตกใจค่ะมันรู้สึกว่าจะกลายเป็นว่าหนูยิ่งแต่หนูอยากอธิบายให้เข้าใจว่ามันตกใจอ่ะเนี่ยพี่เขาก็พิมพ์มาพยายามจะแบบว่าส่งข้อความมาเนาะว่าทำไมไม่อ่านข้อความส่วนตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าณตอนนี้หนูจัดรายการหนูทำงานทักเข้ามาเถอะค่ะทักเข้ามาได้เลยตอนไลฟ์ตอนอะไรทักเข้ามาได้เลยแต่พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนก็อยากจะแบบว่าอยู่ห่างโซเชียลอยากโซเชียลดีท็อกซ์เหมือนกันไม่ค่อยอยากคุยกับใครเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแต่ละวันที่ต้องทำงานใช่ไหมการนอนการจัดเวลานอนเราก็ต้องมีแยกโลกเสมือนจริงกับโลกออนไลน์นิดนึงเพราะว่าคุณก็ยังคงเป็นคนในโลกออนไลน์สำหรับหนูคุณยังไม่ใช่คนในโลกปัจจุบันของหนูคือยังไม่เคยมาร่วมงานคอนเสิร์ตตามงานอะไรอย่างเงี้ยมันจำกันไม่ได้แล้วอยู่ดีๆให้หนูไปคุยกับคนแปลกหน้าในทุกวี่ทุกวันมันก็แปลกใช่ไหมล่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็เป็นผู้ชายแล้วพี่ก็พยายามคุยกับหนูในทุกๆวันน่ะมันก็แบบแม่ก็งงไงเพราะแบบเอาแล้วลูกฉันคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็น AI อีกอันนี้ก็น่ากลัวนะคะก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากทักก็กลายเป็นว่าอ่ะยิงอีกเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นคนของประชาชนยิงอีกไม่ยอมตอบอันนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วกันเนาะนะคะเนี่ยพี่เขาจะพิมพ์มาเยอะๆเลยแบบว่ารัวๆเลยถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่เข้าใจต้องเข้ามาดูเองจะได้รู้ว่ามีหลายคนที่โดนบล็อกแล้วบล็อกอีกบล็อกอยู่นั่นน่ะบล็อกจนเพราะว่าบางทีอ่ะพิมพ์มาเยอะก่อกวนคนอื่นๆที่เขาพิมพ์เข้ามาเนาะยังไงใช้โซเชียลอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้อย่างพอประมาณนะน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะ30ยังแจ๋ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งไซด์หน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: บ้าลุงยามแดงครับ
1: ลุงยามแดงโทรจากที่ไหนจ๊ะ
2: หน้าพิวาส48แยกลงไม้ครับหมู่บ้าน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องบอกละเอียดไม่ต้องบอกละเอียดเดี๋ยวเกิดมีคนบุกไปแบบเอ้ยทำไมได้ใส่หน้าไม้หนูเคยเจอนะหนูจะบอกเลย
2: ฟุกเนี่ย
1: ค่ะฟุกหรอ
2: ฟุกถึงโทรติดหนูโทรแก่มกรานี่9เดือนแล้ว
1: ว้ายวิแสดงว่ามีความมานะและอดทนมากเลยนะ
2: โทรทุกเดือนเนี่ยนะไม่ติดไม่ติดเลย
1: จริงหรออันนี้เราโทรกันครั้งแรกแบบคุยกันครั้งแรกไหมคะ
2: ครั้งแรกเลยครับ
1: ครั้งแรกเลยโอ้ฟังมานานแล้วด้วยเน
2: า
1: ะ
2: นานทำไมมีเกเสียงเหมือนกันหมดล่ะ
1: จริงหรอ
2: 3คนนี่เสียงกันหมดเหมือนกันหมดเลย
1: จริงอ่ะ
2: จริงจำใครไม่ได้ก็ได้เลยน้องตาลน้องแป้งน้อง
1: อะไรสวัสดีค่ะ
2: ไม่เคยชื่อไม่รู้เลยเสียงเหมือนกัน
1: จริงหรอสวัสดีค่ะ
2: ร้องเพลงก็พอ
1: เสียงพี่พิมพ์จะแหลมกว่าหนูเสียงพี่ลูกตาลอาจจะคล้ายแต่ว่ามีเคยมีคนทักผิดบ้าง

0: เอาแต่พี่พิมพ์ไม่ค่อยมีคนทักนะเพราะว่าเสียงพี่พิมพ์จะแบบเล็มเล็มเล็ม
1: น่าจะสวยทั้งสามคนนะ
0: ว้ายปากหวานไหนๆก็โทรติดแล้ว
1: มึงเล่นอะไรไม่เป็นเลยเล่นแต่ฟังเพลงฟังวิทยุทั้งคืน
0: อ๋อเหรออันนี้จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
1: อ๋อกทม.ครับ
0: อุ้ยเกิดกทม.เลยเหรอ
1: จ้าฟังแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยมองเล่อะไรเงี้ยไม่สายนะตา
0: ตกนะแบบผู้สนับสนุนรายการในช่วงนั้นใช่ไหม
1: จ้า
0: แล้วตอนนี้อ่ะช่วงเนี้ยผู้สนับสนุนเป็นใครอ่ะ
1: อ๋อ
0: จำได้ปะ
1: ไอยาลาฮะอะไร
0: เออมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ย
1: สบู่
0: อ่ะมีสบู่เอ็นดูจังเลย
1: ทำไมดูอายุมากแล้ว
0: ยังหลอกเสียงยังหนุ่มยังแน่น
1: ครบคิดเก็บก็อีก3ปีก็เข้าโรงแล้ว
0: ว้ายเดี๋ยวก่อนใจเย็น อยู่กับหนูก่อนฟังหนูบ่อยๆก่อนเออสัญญาก่อนจะฟังถึง100ปีเลยนะ
1: หนูเมฟอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เสียงเหมือนลูกตาลแล้วพอดีเลย
0: ว้ายหนูจัดเที่ยงคืนถึง 02:00 ถ้าแยกไม่ออกจริงๆก็ดูเวลาก็ได
1: ้อ๋อถ้าไม่เปิดชื่อไม่รู้เนี่ย3คนเสียงเหมือนกันหมดเลย
0: พี่พิมดาเขาจะจัดไว้หน่อยเน
1: า
0: ะเออแต่พี่ลูกตาลเนี่ยเขาจัดช่วงแบบสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี
1: ้ใช่ใช่ฟังถึงเที่ยงคืนแล้วก็หนูมาโทรติดเลย
0: โอ้ยเลิศนะคะ
1: ลูกตาลก็โทรไม่ติด
0: ลูกตาลก็โทรไม่ติดเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะน้อยใจ
1: โอ้ลงปุ๊บจริงๆเลยเนี่ยโหป
0: ี
1: หน
0: ึ่
1: งโทรติ ด
0: อุ้ยแสดงว่าเดือนนี้เราจะโชคดีตลอดทั้งเดือนเลยนะ
1: เดือน9แล้วเนี่ยโอ้
0: เออเดือน9แล้วเนี่ยเนี่ย
1: เที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าจะโทรเลย
0: เนี่ยเที่ยงคืนกว่าใช่ไหมอ๋อแสดงว่าจะเริ่มจับหลักได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่โทรแล้วก็โทรย้ำๆอย่างนั้นแหละ
0: อืมแล้วนี่ตั้งใจว่าจะนอนกี่โมงคะ
1: พอออกเวรตีห้า
0: ออกเวรตีห้า
1: ฟังถึงตีห้าเลยอ่ะ
0: โอ้แล้วเข้าเวรกี่โมง
1: เข้าเวรห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็นถึงตีห้า
1: อืม
0: แอบนอนบ้างเปล่าแอบนอนบ้างเปล่า
1: ก็มีบ้างอะใครยังไม่หลับเป็นยามก็ต้องหลับบ้าง
0: อะโอ้ยเราก็นอนกลางวันหรือเปล่าใช่ไหม
1: น่านอนกลางวันพี่ก็เผลอหลับบ้างแ
0: หละโอ้มันเหนื่อยอะเนาะ
1: จริงปิดประตูให้เขาเปิดเข้าไปเองเลยเขาดีมาก
0: โอ้ยเราต้องดูแลลูกบ้านสิเขาจ่ายเงินมาให้เราเฝ้าแล้วนะ
1: อืมแล้วก็มีหลับมั่งใครยามคนไหนที่ไม่หลับอ่ะ
0: หุ้ยถ้าเราหลับอ่ะเกิดมีสาวๆสวยๆเขาเดินผ่านทำยังไง
1: วายจะผีก็มี
0: อาจจะแบบรำเข้ามาในหมู่บ้าน
1: ผีตนี
0: อาจจะมีแบบรำเข้ามาเลยมีไหม
1: นี่ผีตนีหมู่บ้านนี้ผีดุนะ
0: จริงเหรอถามชื่อยัง
1: ผีดุงูเยอะ
0: โอ้ยถามชื่อหรือยังผีชื่ออะไร
1: ผีชื่อนางตานีอ่ะ
0: หรอเขาบอกว่าชื่อตานีเลยเหร
1: ออืม
0: โอ้ถ้าหนูเป็นนางตานีหนูโกรธคุณแม่แย่เลยทำไมต้องชื่อตานีด้วยอ่ะ
1: มึงถ่ายรูปไปเห็นเป็นต้นกล้วย
0: บอกไม่เอาอ่ะจะชื่อดาวพระศุกร
1: ์เหรอมึงไม่เอาดาวพระศุกร์ไม่ไหวนะเอาคืนไม่ไหวว
0: ันนี้ยามแดงอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: อยากกินรักของอะไรนะจังหวะอันไทย
0: อยากกินได้ร้องได้ไหมร้องได้ไหม
1: น้องรักหากคืนกินได้พี่จะใช้น้ำมันพายน้ำมันผี
0: ชึบชึบ
1: ก็ทาปั๊บให้เจ้ารักรักพี
0: ่เฮ้เ
1: ฮ้กุดวีอาศัยอยู่ในร้างด้วยมองเนื้อทองงามแท้แต่แล้วก็นึกเอา
0: ชึบชึบชึบ
1: ทำมองของประกวดกับเขา
0: เฮ้เฮ้
1: ว่ากงฟ้าเฮ้าตำแหน่งเทพี
0: ว้ายเก่งมากเก่งมากนี่ต้องอย่างนี้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย บอกให้ร้องได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ดีเจสามคนเลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: นี่เดี๋ยวอุ้มกัสยาเสียใจเอาให้ครบสี่ผู้หญิง
1: อ๋อมีสี่เหรอ
0: มีหลายคนมีหลายคน
1: มีพุ่งด้วยเหรออ
0: ่ามีอุ้มกัสยาพี่อ้อยกับท้อนนี่ก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการเรานะพี่สิรินทานิยากรก็ใช่นะเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยเขาน้อยใจเด
1: ้อจะให้น้องปูด้วยน้องปู
0: เออน่ะเห็นไหมมีหลายคนเลย
1: เออหลายคนเลยจำได้3คนน้องปูคนหนึ่งน้องสาย5คนแล้วมั้ง
0: เออ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อยจังเลยใครที่รู้สึกเมื่อยแบบน้องเมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอนานๆ นะคะหรือว่าขับรถทางไกลๆเนี่ยก็ให้สุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยค่ะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจนะโทรมาเลยจ้า02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชกันบ้างละกันเนาะปากแข็งใจอ่อนค่ะ

0: ไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงนะคะสาวเพชรบุรีค่ะผลงานเพลงนี้พี่ใหม่จากจังหวัดตรังนะคะแนะนำเข้ามาน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆค่ำคืนด้วยนะทักไทยเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะรวมถึง Facebook Live Fan Page ค่ะสวัสดีพี่หลังนะคะเกิดมาเพื่อสู้ คนมานอนนะน่ารักขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่วิชรพรวัชรพรใช่ไหมบอกว่าเพลงมันมากเลยเดียวนะสาวเพชรบุรีอ๋อเพลงอันนี้ใช่ไหมปากแข็งใจอ่อนอ๋อโอเคเพลงสนุกเนาะนะคะนานๆพี่กุ้งสุทธิราชจะร้องเพลงแบบสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราฟังนะปกติเขาจะมาแบบหวานซึ้งใช่ไหมสวัสดีพี่สมบูรณ์ตายค่ะจากระยองนะจ๊ะสวัสดีพี่ณภศรพี่โรมค่ะสวัสดีพี่เต้ยนะคะสวัสดีพี่บอยด้วยสวัสดีไปยังแบมแบมจ้าน้องไบรท์มาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำนะมีอีกหลายท่านเลยพี่เลิฟมาแล้วพี่อาหวังนะคะบอกว่าโอ้แล้วขอมาเจอสวัสดีพี่บุ๋มทิติรัตน์นะคะบอกว่าพอน้องแม่บอกว่าให้ใช้โปรไฟล์จริงพี่รีบเปลี่ยนทันทีเลยกลัวว่าจะไม่ตรงปกเออนะไม่ให้บางคนเขาแบบAI เยอะมากจริงๆอ่ะมันแบบว่า เราคุยกับใครเนาะไม่แน่ใจต้องแยกระหว่างมิจฉาชีพกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนก็เป็นรูปแมวหมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจก็น่ารักดีนะคะก็ ไม่รู้เก่ง IT หรือเปล่าอ่ะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแตะไหล่ตัวเองเบาๆให้รู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนโตจะดูแลน้องคนเล็กในจิตใจเสมอเลยนะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงที่เขาฝากเตือนเอาไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะคะใครที่อยู่พัทยาที่มีนักท่องเที่ยวมาลงเนี่ย 5,000 กว่านายใช่ไหมมีพี่ทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐใช่ปะเออนั่นแหละเขาฝากเตือนเอาไว้ว่าอย่าแอบขึ้นราคานะนะคะช่วยสร้างความประทับใจครั้งพอเขามาเที่ยวประเทศไทยของเราใช่ไหมเราก็จะมีรายได้กันเราก็จะขายของได้เขามีเอาเงินมาลงกับที่บ้านเราใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ว่าอุ้ยพอเห็นว่าเขามาเนี่ยบวกราคานู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่กลับไปบอกต่อเขาถึงบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมเออนะสมมติของเคยขาย20บาทแหมพอเห็นแบบว่าชาวต่างชาติมาแบบฉันขาย100นึงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์มันสามารถเปิดแอปพลิเคชันไปเช็คได้ว่าของที่เราขายเนี่ยมันจริงๆแล้วราคาตลาดทั่วไปเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเราค้ากำไรเกินควรเนี่ยเขาก็จะจดจำภาพลักษณ์ประเทศของเราไปในรูปแบบว่าเฮ้ยเป็นเมืองแบบโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาช่วยกันสร้างความน่าจดจำว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยมาทีไรเนี่ยอุ้ยรู้ป่ะมาทีไรชาวต่างชาติอ่ะเขาบอกเสมอเลยว่าคนไทยน่ารักมากๆเนาะมาแล้วไม่อยากกลับเลยคนไทยอัธยาศัยดีน่ารักเราก็ดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้ดีที่สุดนะคะต้อนรับชาวต่างชาติแบบน่ารักนะคะเป็นกันเองมีมิตรภาพอย่างที่พวกเราเคยทำเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นน่ะดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้เรามาระวังเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องการแบบดื่มสุราเมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราด้วยเนาะแล้วย่านนั้นน่ะมันเป็นย่านอะไรอะสตรีทวอล์กแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวอล์กกิ้งสตรีทนะคะมันก็จะมีแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้การเผื่อบางทีเขาลืมกระเป๋าเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งคืนเขาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆชาวต่างชาติเนี่ยพอเขาบอกว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาชื่นใจมากๆเลยของหาย

ได้คืนเสมอเลยแปลกมากเขาเคยวางเอาไว้นะเป็นเขาเรียกอะไรนะวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้ตรงกระถางต้นไม้อ่ะเออแล้วเขาก็ลืมเขาวางแบบกินน้ำแวะกินน้ำเขาก็วางไว้ข้างตัวแล้วเขาก็ลุกไปแล้วก็นึกขึ้นได้รีบกลับมาดูเฮ้ยยังอยู่เนี่ยเห็นไหมความน่ารักของคนไทยนะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอคลิปแล้วก็กระจายแพร่ไปทั่วโลกเลยว่าคนไทยอ่ะซื่อสัตย์ขนาดไหนน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะชาวต่างชาติก็แห่กันมาเที่ยวประเทศไทยดังนั้นการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติอ่ะอยากจะกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วเราก็เนาะให้เขาแบบมาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรกลับไปซื้อผ้าไทยของเรากลับไปมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราด้วยเนาะนะคะอ่ะความน่ารักยังไม่หมดไปวันนี้นะคะผลงานเพลงค่ะมีแนะนำเข้ามากับพร้าวจากมารีฮวน่าเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะและเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะจ๊ะใครที่อยากจะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมทิชาเหมือนเดิมเหมียนเดิมพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในช่วงที่2พี่นภศรบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงรักต้องสู้ด้วยนะคะอุ๊ยยังไงดีล่ะเนี่ยไม่เลยช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจไปแล้วนะสิอ่ะมารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เกชัยต้นเคหารามครับ
0: อุ๊ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: โอ้เก็บตัดเดียวได้บ้าง
0: โอ้ยหรอนานขนาดนั้นเลยหรอ
3: นานแล้ว
0: ปีเลยเฮ้ยหนูเห็นอยู่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าไมค์หรือเปล่าใช่ไหมโทรช้า
3: ใช
0: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายดีมากครับ
0: สบายดีมากด้วย
3: ใช่ครับ
0: ไหนเล่าซิยังไงคนที่สบายดีมากเนี่ยต้องเป็นยังไง
3: ต้องแข็งแรงครับ
0: แข็งแรงวิ่งได้ไหมวิ่ง
3: จ็อกกิ้งครับ
0: จ็อกกิ้งเหรอมีออกกำลังกายอะไรบ้างคะช่วงนี
3: ้จ็อกกิ้งอย่างเดียวครับ
0: จ็อกกิ้งที่ไหนอะ
3: สนามบาสแถวบ้านครับ
0: สนามบาสแถวบ้านก็คือวิ่งไปวิ่งมาวนๆอยู่ในรอบสนามบาสอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
0: โอ้ยเราเล่นบาสเป็นด้วยไหมล่ะ
3: ไม่เป็นครับ
0: เอาวิ่งรอบสนามบาสอย่างเดียว
3: ใช่ครับ
0: อุ้ยได้กี่รอบ
3: วันละ10 รอบก็พอแล้วครับ
0: 10 รอบก็พอแล้วอุ้ยเยอะอยู่นะ
3: เยอะอยู่
0: นะเยอะอยู่นะเออไม่ธรรมดาแล้วมีไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรบ้างไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่ตรวจด้วย
3: ไม่ตรวจ
0: แล้วมันจะไปเจอไหมล่ะเออแล้วมันจะไปเจอไหม

0: เราต้องตรวจสุขภาพด้วยนะตรวจเลือดตรวจอะไรบ้างนะ
1: ครับครับ
0: บางอย่างมันมองด้วยตาไม่เห็นอย่างเช่นแบบเลือดเราเป็นยังไงอะไรยังไงเห็นไหมล่ะ
1: ครับครับ
0: อืมกินของหวานไหมกินของหวานไหม
1: ของหวานไม่กินครับ
0: กินของเค็มไหมกินของเค็มไหม
1: ใช่ครับ
0: กินของเค็มไหม
1: ไม่มีครับ
0: ชอบกินอะไรระหว่างหวานกับเค็ม
1: ชอบกินหวานครับ
0: นี่ไงหลุดมาแล้ว กินของหวานกินอะไรอ่ะ
1: เต้าหู้ต้มยอดครับ
0: อะไรนะคะ
1: เต้าหู้ต้มยอด
0: ท้องหยิบท้องยอดแล้วบอกว่าไม่กินของหวานเดี๋ยวตีเลย กินบ่อยไหมเล่า น่ะ
1: เลยครับ
0: น่ะอย่างงี้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ
1: ครับ
0: ไปกินของหวานมากเลือดมันหนืดนะเกิดแบบเลือดมันวิ่งไม่โฟลอะไรยังไงดูแลสุขภาพด้วยแต่โอเคอย่างน้อยเราวิ่งจ็อกกิ้งเราดูแลสุขภาพแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้ววิ่งคนเดียวเหรอมีสาววิ่งตามเปล่า
1: อยู่คนเดียวครับแก่แล้วครับ
0: อยู่คนเดียวอะไรแน่ใจเปล่า
1: โอ้ยแน่ใจครับแก่แล้วไม่มีใครเอาครับ
0: เฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นไหนเมื่อกี้แนะนำตัวเองว่าอะไรนะเด็กชายอะไรนะ
1: เด็กชายต้นเกียรติคร
0: ับ แก่ยังไงอะเด็กชาย วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ไม่มีเธอจะบอกอะไรของหญิงชิการครับ
0: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อย
1: ฮะ
0: ร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อย
1: ไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยพี่หญิงเขาฟังรายการเราบ่อย
1: ก็เพียงเดียว
0: มอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้จินหานยากรมอบให้น้องเมย์มอบให้เมธิชา
0: น้องเมย์แรกนี่คือไหนเมสุกะเหรอ
1: เมสุกะครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยให้ตัวเองได้ไหมให้ตัวเองได้ไหม
1: ให้ตัวเองด้วยครับ
0: ให้สนามบาสด้วยไหม
1: สามบ้านฟังเราครับ
0: โอเคได้เลยไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะผลงานเพลงนี้อ้าวขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ตามครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผา
0: พันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: ยังไงต่อ
1: เครื่องอะไรคำไหนคำนั้น
0: เก่งมากนี่ไม่ใช่อะไรเช็คดูว่าจำได้หรือเปล่าไหนๆอีกสักรอบอีกสักรอบเอาใหม่นะช้าๆนะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคเก่งมากนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงวันนี้รักหวานชื่นกันไปเลยนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครเปิดหัวขบวนไปเลยในช่วงนี้

0: ผลงานเพลงบาปบุญนะคะจากพี่หนูมิตเตอร์นะคะฟีเจอริ่งกับเล็กเลนนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตผลงานเพลงเพราะเนาะทั้งคำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์วีรยุทธชูรีกรนะคะแล้วก็อ๋อเรียบเรียงโดยพี่อุ่นเลนโบนั่นไงพี่อุ่นเพลงน้องยังไม่เสร็จเลยล่ะพี่โอ๋นทำเพลงใหม่แล้วเนี่ยแซวเล่นแซวเล่นเออแต่อันนี้ก็น่าจะแบบว่าเขามีการรวมตัวกันของศิลปินไงนะทวงเพลงออกอากาศด้วยอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยนะคะวันนี้พี่รอฟังเพลงหวานเจี๊ยบนะคะอุ้ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่วันนี้เอาให้มันคลึกคลื้นนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะจังมีคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตนะคะอยู่ที่82บาทค่ะสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์และน้ำยาง70บาท70สตางค์นั่นเองค่ะมี SMS เข้ามานะคะบอกว่าฟังอีกกี่รอบก็ร้องได้เพราะพริ้งครับผมนะคะขอฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยด้วยจากคนโคราชนะครับขอบคุณครับพี่ไหมพี่เพลงของไหมไทยต้องแบบว่ารวบรวมกำลังสัพพะกำลังมาช่วยกันขอเนาะจะได้อยู่ในชาร์ตกับเรานานๆนะคะแฟนรายการก็จะได้แบบฟังเพลงที่คุณชื่นชอบสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะบอกว่าคืนนี้ขอให้น้องเมย์หลับฝันดีครับมีความสุขพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะในรายการเรื่องพบค่ำค่ะก็จะเป็นรายการเล่าข่าวชาวบ้านนะคะมีข่าวเนี่ยมีตั้งแต่สายมูเผื่อเวลาที่อยากจะไปวัดไปที่ไหนเราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเวลาที่พาไปอุทยานไปดูธรรมชาติต่างๆมีทะเลมีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจะมาออกในรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปจากคุณผู้ชมชาวบ้านทางบ้านคุณผู้ชมชาวบ้านคุณผู้ชมทางบ้านมีส่งคลิปมาแบบว่าเป็นคลิปสีสันอย่างเงี้ยนะบางทีก็เอามาออกในรายการด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงมีสายมูแล้วนะมีถึงของกินของกินนะคะอาหารการกินอันนี้ก็มีแบบไม่ขาดเลยของแปลกแปลกจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราก็จะไปค้นหามานะคะครั้งล่าสุดนี้เป็นอะไรนะปลาทองก๋วยเตี๋ยวที่เอาอะไรอ่ะเหมือนทำเป็นแบบเหมือนฮะเก๋าอ่ะแต่ทำเป็นรูปปลาทองว้าเหมือนกันอ่ะแต่ต้องดูว่าบางคนก็บอกว่ากินแล้วมันอร่อยถูกใจนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ใช่ไหมมีอ่านเรื่องของไอศกรีมเจลาโต้แต่เป็นแบบเวอร์ชั่นของคนไทยอย่างเงี้ยนะมีเนื้อครีมที่แบบนุ่มเนียนราคาเริ่มต้นแค่35บาทเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีของแปลกๆทั่วประเทศไทยเอามาฝากกันในรายการนะคะมีอะไรนะมีท่องสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ววัดวาอารามสายมูไปแล้วนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินไปแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องไอเดียในการทำมาหากินด้วยว่าใครเขาทำอาชีพอะไรตอนนี้ประเทศไทยมีใครทำงานอะไรรายได้เท่าไหร่มีการเอามาบอกกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นข่าวแบบข่าวฮิตข่าวดังนะนำมาฝากกันในรายการเรื่องพบค่ำด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่นะปกติจัดรายการวิทยุใช่ไหมเราพูดอะไรไปเรื่อยแต่พอมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีสคริปต์อะไรมีรูปลักษณ์ที่แปลกไปจากทุกวันนี้ที่ทุกคนรู้จักอาจจะเป็นเพี้ยนนิดนึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องพบค่ำช่วงเวลา 17:15 นาทีจนถึง18:15 นาทีนะคะก็จะจัดคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะส่วนวันอื่นๆวันจันทร์ถึงพุธก็จะเป็นพี่ดรีมพัทรดนัยนะคะจัดคู่กับพี่หน่อยแน่วนิสานะคะฝากด้วยกับเรื่องพบค่ำนะคะพรุ่งนี้นะนะคะทางช่อง Mcord 30 HD นี่แหละนัดจานเกาะจอรอชมได้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้ย้อนวัยเด็กกันหน่อยละกันเนาะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงชาตรีแฟนฉันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองด้วยนะจ๊ะยังจัดรายการเหมือนเดิมยังไม่ได้หนีไปไหนนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับพาวซ่าเราซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะ3เพลงจบไปครับมีผู้ชายในฝันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายของฉันนะครับพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้กว้างขอเพลงอ้อล้อได้ทั่วจากวงกลมนะครับพี่สังทองศรีสายบอกว่าขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู้ดีเรกนะฮะจัดมาเลยครับอยากฟังอีกสักรอบนึงนะฮะแล้วก็น้องต้องระยองบอกว่าขอเพลงกรุณาฟังให้จบนะครับจากพี่แช่มใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่จิรพรพี่ดาวพระสุขครับพี่จริยาครับพี่สว่างครับพี่เกษมพี่น้องนุชนครครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่เออินทิราขอเพลงรอเป็นคนถัดไปด้วยนะครับผมนี่พี่จุปตรานะครับพี่สิริพักครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีครับพี่เกรียงศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันในชั่วโมงแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนเนซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะเรารับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: อุ๊ยขอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงคลื่นนะครับความจริงแล้วต้นฉบับเป็นของน้องแปรชนาแต่ว่าครั้งนี้ครับมาคัฟเวอร์เตอร์วง My Eyes ของ Grammy Go นั่นเองนะฮะจัดป้ายเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วกะทิ
5: โอ้ยเสียงแบบนี้ต้องพี่กะทิแน่นอนนะครับพี่กะทิสบายดีนะช่วงนี
6: ้ครับก็แสดงความดีใจกับผู้กองยอดรักด้วยครับ
5: ผู้กองยอดรัก
6: ครับ
5: ใครฮะอยากรู้จัง
6: ดีเจสายไง
5: เอาจริงเหรอฮะ
6: จริง
5: อันนี้ผมไม่รู้เลย
6: เขาเป็นผู้กองแล้ว
5: เขาเป็นผู้กองครับ

0: เลยนะครับ
1: เดี๋ยวจะรู้ว่าเพลงนี้เนื้อร้องเป็นไงผมเอาไปเล่นหลายงานแล้ว
0: หลายงานแล้วเหรอ
1: จริง
0: สุดยอดจริงๆ
1: เพราะผมรู้จักกับคนที่แต่งเพลงนี
0: ้ครับ
1: ผมไปเติมอะไรลงไปนิดๆหน่อยๆในเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวฟังแล้วดูเอง
0: ได้เลยนะครับแม่พี่กะทิครับอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็มอบให้คุณเพชรพุ่มพวง
0: ครับ
1: แล้วก็หลังไมค์คุณเมย
0: ์ครับ
1: ครับแล้วก็ดีเจผู้กองยอดรัก
0: นี่ผู้กองสายนะ
1: ครับผู้กองสาย
0: ได้เลยครับพี่กะทิครับ
1: แล้วก็แฟนเพลง95ทุกท่านที่กำลังฟังอยู
0: ่ครับ
1: ครับเพื่อไม่การเสียเวลาคุณเพชรช่วยกรุณาจัดให้นะครับ
0: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับขอบคุณมากๆพี่ที่โทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับครับผมนะฮะพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองครับขอเพลงลูกทุ่งโบราณจากลีโออาทิตย์ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะฮะ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีรอเป็นคนถัดไปนะครับกับพี่ตะกะแตนชลดารอทำเพลงนั้นกับเธอนะครับพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะครับแช่มแช่มรำนะฮะกรุณาฟังให้จบนะครับแล้วก็รักเธอคนเดียวครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดาบพระสุขพี่วันวิสานะฮะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วัดรัตนานะฮะพี่เอเอธิราครับพี่พินโยพิจริยาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วพี่เกษมพี่บุญกรนะครับพี่ขนองพี่นรงค์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะฮะผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนี่เลยครับสุขสกินนะฮะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำได้ชนิด20มลแปดซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันครับพี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะพี่สุธีรานะครับพี่สมชายครับพี่บรรเทาครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อนะครับจะเป็นเพลงอะไรไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ซีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายตอนนี้ในช่วงของพาเลทพร้อมไหมต้องมี1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อัมพันธ์นะครับ
2: ครับผม
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
2: ้บางปูครับ
1: จากบางปูนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ยังไม่หลับเลย
2: โอ้ผมก็ไม่ค่อยหลับนะครับ
1: นอนไม่ค่อยหลับแต่ก็อยากจะฟังเพลงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ได้ครับ
2: ฟังทั้งคืนทั้งวันเลยครับ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ไอ้ของไม้ครับไอ้อะไรอะไรนะ
1: ยาใจคนจนใช่ไหม
2: ครับยาใจคนจนนะครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ไอ้หน้าไม้น้องเพชรพุ่มพวง
1: ครับ
2: แล้วก็หลังไม้น้องเมย์
1: ครับผม
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายคืน95
1: ฮะ
2: อีกฝั่งคืน95ทุกคนครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่อัมพันธ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับผมจับสโลแกนของเราได้ไหม
2: จำไม่ได้เขาเปลี่ยนเรื่อย
1: เข้าใจเข้าใจนะครับบางทีดีเจเองก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตลอดทุกๆเดือนนะฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่อัมพันธ์พูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: มันไอโทรมาเดี๋ยวมาเมื่อไม่ทัน
1: เข้าใจครับไม่เป็นไรครับอ่ะอย่างน้อยพี่อามันก็โทรศัพท์ก็มาหาพวกเราไม่ก็ยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปแล้วกันเนาะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเวทเพลงคิด4เพลง5จัดให้เลยครับ

ฟ้าก็สิให้ไอเจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้างขาดใจบ่คิดว่าเจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับจบไป4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะเมียยาใจคนจนนะครับจากพี่ไม้เพื่อรมพรครับเจ็บซ้ำฟ้าจากเน็กนรพลครับเจ็บที่ไม่ได้เชิญพี่คริสตี้กิบสันนะครับแล้วก็เจ็บนิดเดียวนะฮะของนันทิตยาบนสูงเนินนั่นเองนะครับผมทักทายกันทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะฮะพี่สุนีนะครับพี่สำรวยพี่จำนองสวัสดีพี่ดาวประสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนี่ถูกต้องเลยนะฮะพี่สันทัดครับพี่อารมณ์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูวันสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้แหละฮะเป็นเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงวันนี้เพลงชื่อว่าฝันพ้อนะครับจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับสังกัดพระเอกใหญ่9999พระเอกใหญ่นะฮะโอ้ย very good ครับร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าลงบนเรียบเรียงโดยคุณอาจารย์กู่แคนนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับฝันเพาะจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: เพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัม อีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออน
2: ถ้าลดการใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับที่ว่างจากวงพอสนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพี่นันทาพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะแล้วก็ป้าลิ้นสวัสดีฮะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีครับผมพี่วิชัยพี่พิญโยนะฮะพี่รัชนีนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่จุรีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับฤดูที่ฉันเหงาฮะวงฟลัวครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมเป็นพุ่มพวงยินดีรับใช้นะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจบไปอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนคิดถึงเจจะขาดพิชญ์โยธนวัฒน์นะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พินโยครับพี่อนงค์ครับพี่อัมบราพี่นโมสวัสดีครับผมพี่รัตติยาพี่นันทาป้าลินพี่เกษมคุณยายออดสามย่านพี่ทึ่งบ้านไร่บอกว่า4ในรายการ Good Morning นะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงครับพี่สุภัตราพี่ละอายครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่อัญชลีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับกำนันแดงยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของ Play Kids Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโบวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโบวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับจบไป2เพลงนะฮะเพลงจันทร์นะครับพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ศรีวัยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่นันชาพี่บุษยาพี่เล็กยินดีนะครับสวัสดีครับผมไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างนะครับดวงเดือนโจอี้ครับผมนี่มาแล้วแล้วก็สวัสดีครับพี่กฤษณาพี่กฤษณาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่สาวครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าก็คิดถึงจะขาดเหมือนกันนะครับคิดถึงใช่ไหมฮะสวัสดีพี่อานงค์นะครับบอกพัดลุงตัดยางอากาศร้อนมากๆเลยนะครับสวัสดีพี่นโมครับพี่รติยานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราสวัสดีป้าลินสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเป็นเพลงแบบช้าๆสบายๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับวันนี้ผมแถมให้สัก5เพลงดีกว่าเนาะจะได้แบบฟังกันเพลินๆสบายๆครับยาวๆเลยฮะ

ดี๋ยวได้ยากโดนสิขีดได้ก็ลอยหนึ่งระวังเสียงก้าห้องซึ่งสับดูกระดึงไปเฮ็ดตาระวังเสียงก้าห้องซึ่งสับดูกระดึงไปเฮ็ดตา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผม5เพลงครับจัดให้อย่าขอวอลัมครับพี่ต้อนบวกแดงตื่อสาวจันกั้งกบจัดตุบตามยุทธนานะครับสาววังสะพุงใหม่พุชรีเอิ้นอ้ายเด้ออย่าเธอมีแหงลำไยหายทองคำนะครับเอื้อนสังน้องครับเออนุชาเด้าฟ้าปิ่นนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงเป็นเพลงช้าๆสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายนะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ตกหลุมเจ็บก่นเพิ่นว่าท่อนบ่ได้แต่ก่อนก็ซ่อนกั้นเสมอหน้าน้ำปื้อปื้อคือบ่ว่าจังไดมอเตอร์ไซค์หมู่เพิ่นมาขับปาดเพิ่นก็แล่นขนาดสิไปลองของใหม่บ่ได้นั่งเบาะยาวบ่

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นพุ่มพวงครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาคุณใดพอเพียงครับพี่นันชานะฮะพี่ดาวประสุขนะครับผมพี่บุญเลียนพี่เยเฮอร์นะครับมาแล้วคุณใหญ่ออสสามญาตินะครับพี่ใครอีกพี่อัมพรพี่อาทิตย์บอกว่าตื่นสายวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับนอนเยอะๆจริงๆนะการนอนที่เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดของร่างกายเลยนะครับผมพี่สมหวังนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์ครับพี่ศรีวัยทักทายนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันปะขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับผมเพชรพุ่มพวงรักไม่พึ่งผู้บุญของจันรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะ

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

สวัสดีค่ะมาแล้ว 5:11 น.กับเช้าวันพฤหัสบดี3/9นะคะ3 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุสวททั่วไทยค่ะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็

็นวันพฤหัสที่มีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะข่าวแรกเลยที่หลายคนสนใจเห็นภาพแล้วเรียบร้อยทหารเรือทหารละ 5,000 นายนะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยดูแต่ละนายนะคะนุ่งเกงขาสั้นหมดเลยอ่ะนะคะต้องไม่ยกเว้นยกเว้นผู้บังคับบัญชานะคะเมื่อวานนี้แต่งเต็มยศมาเชียวแต่ว่าทหารคนอื่นๆนี่นะคะน้อยมากเลยที่จะนุ่งเกงขายาวนะส่วนใหญ่ก็ขาสั้นเสื้อยืดขาสั้นเสื้อยืดมีผู้หญิงด้วยนะเห็นแล้วนะคะก็ 5,000 นายกำลังพลทุกนายอย่างที่บอกมีสัมภาระเพื่อการพักค้างในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็แน่นอนล่ะสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็ไปที่พัทยากันนะเมื่อต้องเห็นสื่อไปรอทำข่าวก็โบกมือทักทายแล้วบางคนเนี่ยพูดสวัสดีด้วยนะคะพูดสวัสดีด้วยนะคะพัทยาก็เตรียมต้อนรับนะแน่นอนต้องเรื่องของการบริการกดเงินสดนะคะตู้กดเงินเคลื่อนที่เอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลของทหารเรือสหรัฐด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอนะคะว่าเงินมันจะสะพัดจริงมากน้อยแค่ไหนผู้บังคับการเรือลำนั้นน่ะนะคะ USS อับราฮัมลินคอนนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะก็เป็นตัวแทนของกองทัพเรือสหรัฐใส่ชุดเต็มยศมาเลยก็บอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่มาเยือนพัทยานะคะทางเจ้าภาพก็เป็นนายกเมืองพัทยาเนาะให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีนะก่อนที่จะมอบแผ่นไม้แบบจำลองเรือ สลักชื่อโอ้ทำกันบ้านมาอย่างดีมากสลักชื่อนายกเมืองพัทยาเลยนายปรเมศงามพิเชษนะคะมอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะอบอุ่นเขาว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นกำลังพลก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่6นะคะวันที่6กันยายนนี้อันนี้ก็รอดูว่าจะกระจายรายได้มากน้อยแค่ไหนนี่ที่เขาย้ำเนาะเพราะว่าทหารคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาใช้เงินอย่างน้อยที่คาดตามเนาะสักประมาณ100ถึง500 100ถึง150เหรียญมีรายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทไทยถ้านักข่าวไปเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักขณะนี้เนาะเขาบอกว่าพัทยาเนี่ย พัฒนาไปเยอะมากทั้งเรื่องความสะอาดทางเท้าการติดป้ายที่ฉายภาพเมืองที่มีความทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็ทางนายกพัทยาก็บอกว่า ก็เป็นโอกาสที่จะให้ทางพัทยาได้ถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกนะคะเจ้าภาพก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้การบริการเขาดีด้วยนะคะช่วง 5-6 วันนี้อย่าให้มีข่าวอะไรที่เป็นลบต่อพัทยานะคะก็เห็นบอกว่าทหารเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขานะคือเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวปกตินะคะเขาไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลากำลังพลเขาจะไปไหนเนี่ยเขามีข้อห้าม1ห้ามทำกิจกรรมทางน้ำ2ห้ามเข้าร้านขายยาเพราะว่ายาบางประเภทในประเทศของเขาเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะอันนี้ก็มีข้อห้ามของเขาเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาระเบียบวินัยเยอะอยู่แล้วแล้วก็อันนี้แปลกห้ามเข้าพัทยาซอย6กับซอย7ดูผู้บังคับบัญชาก็ทำการบ้านมาดีว่าห้ามทหารเรือทั้ง 5,000 นายเนี่ยห้ามเข้าพัทยาซอย6กับซอย7เพราะอะไรตรงนั้นน่ะมันมีบาเบียอยู่เยอะเนื่องจากว่าอาจทำให้ภาพลักษณ์ของกำลังพลทหารเรือ

0: หรัฐดูไม่ดีนะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในพัทยาเนี่ยไม่ได้ห้ามไปได้หมดนะคะอย่าง walking street อะไรพวกนี้ก็ไปได้นะคะเขาห้ามอยู่แค่ซอย6กับซอย7เท่านั้นเออเราก็เคยไปอยู่พัทยาอยู่นะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนาะไปทำร้านอาหารอยู่แถวนั้นก็เยอะจริงๆโอ้โหกลางคืนเนี่ยนะคะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นกลางวันก็อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่กลางคืนเนี่ยเออมันก็ไม่แปลกนะที่เขาห้ามนะห้ามกำลังพลเข้าไปใน2ซอยนั้นตำรวจก็จะดูแลความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ให้นะคะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะที่ไหนยังไงแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญให้ความให้คือให้เรียบร้อยอ่ะนะคะไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวถูกจับตาเขาจะมีความเครียดแล้วก็มาระบายแต่เขามาเพื่อท่องเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็ทางตำรวจก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะตม.สภ.เมืองพัทยาเราก็ดูแลเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่หน่อยนึงคือก็เป็นทหารเรือที่พักจากการรบก็เลยให้ความมั่นใจว่ากำลังพลที่มาพักผ่อนในพัทยามากระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้เมืองพัทยาคึกคักแล้วก็จะดูแลความปลอดภัยให้เต็มที่ค่ะอันนี้ก็คึกคักนะคะคึกคักแล้วจากแม่ค้าก็เมื่อวานนี้นะอันนี้ร้านอาหารมาถึงก็เข้าไปเลยคาเฟ่แถวนั้นแหละนะคะเราคาดว่าก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วง 4-5 วันนี้อย่างดีนะคะอย่างร้านเนี้ย อยู่ตรงจุดชมวิวเมืองพัทยาเลยร้านก็เตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งพนักงานบริการเรื่องสต็อกวัตถุดิบนะคะอาหารเครื่องดื่มมาไว้เพื่อรองรับเผื่อทหารมาใช้บริการเนาะเขาก็บอกว่าจากปีก่อนๆ นะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกสามารถสร้างรายได้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญคือปกติร้านเขาเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 ต่อวันแต่ว่าช่วงที่กลุ่มทหารเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยมาพักเนี่ยนะคะยอดขายพุ่งสูงขึ้นหลักแสนต่อวันโอ้ยอย่างนี้ก็สร้างกำลังใจให้กับเจ้าของร้านและพนักงานในร้านเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทหารกลุ่มนี้ก็บอกว่าขอชื่นชมเลยมารยาทดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นทหารนะเนาะโด่ง
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับคุณ
0: ผ
1: ู้ฟังครับ
0: เออนะคะ
1: เป็นไงฮะพัทยาคึกคัก
0: โอ้โหคึกคืนกันใหญ่เลยเมื่อวานเมื่อคืนแต่ว่าทหารก็คงจะแบบงงอยู่นะอยู่ๆก็มาห้ามเข้าซอย6กับซอย7 2ซอยเนี่ยอดเลยโอ้บาเบียเยอะจริงเออคึกคัก
1: แต่ walking street เดินได
0: ้เดินได้เอออันนี้ก็ไปได้นะไอ้ที่เขาโชว์เดี๋ยวนะอาบาเล่อะเขาเรียกอะไรนะ
1: อ๋อ
0: เออก็ต้องไปนะคือผ่อนคลายจริงๆนะไอ้โชว์คาบาเล่เนี่ยเออมันสนุกนะคะสนุกเลยนะทหารเรือ5,000นายก็เนี่ยร้านนี้ก็ยกตัวอย่างแล้วนะข่าวไปถามแล้วก็บอกว่าพอทหารเรือมาเนี่ยจากยอดขายหลัก 10,000 20,000 ต่อวันก็อยู่ได้นะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น 100,000 บาทต่อวันเออนะคะทหารก็จะมาจริงๆก็มาทุกปีแหละไม่ใช่ว่าแต่ปีเนี้ยมันเยอะหน่อยไงทหารเรือลำเนี้ย 5,000 นายมันเยอะมากนะคะ
1: ครับ
0: คงเดินกันให้สนุกเลยเนาะเออแล้วโรงแรมก็ไม่ได้แพงมากนะพันนิดๆก็พักได้แล้วนะที่พัทยาน้องๆเน
1: าะใช่ใช่ใช
0: ่เออออกมาจากห่างจากชายหาดหน่อยอ่ะดูดีเลยแหละนะพันสัก1,500เนี่ยดูดีเลยถ้าห่างจากชายหาดนะคะทหารเรือก็ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือเด็กๆนะไม่ใช่ทหารเรือแบบสูงวัยนะยกเว้นผู้บังคับการเรือนี่แหละที่เป็นระดับในพันน่ะเนาะ
1: นะครับโอ้ยเห็นเขารวบรวมภาพมาให้นะตอนแบบว่าเหมือนกับมารายงานตัวกันจากลงจากเรือแบกกระเป๋าขนาดพี่หนุ่มก็หล่อเฟี้ยวนะ

0: ใช่
1: เมื่อวานแอบเปิดรูปให้พี่กวยดูอ่ะพี่สี
0: พี่กวย
1: กวยบอกพี่กวยแบบพรุ่งนี้ฉันตายเลย
0: พี่กวยซีซัดเลยใช่มั้ยพี่กวยอ่ะ
1: ซีซัดพี่กวยตายพรุ่งนี้ฉันไปทันมั้ย
0: เออครับแล้วทันค่ะพี่กวยอยู่ใกล้ขับไปเลยทางด่วนตึ้งเดียวนะฮะ
1: เออจะบอกว่าจะไปให้ทหารเรือรู้จักยิ้มสยาม
0: เออแต่ก็น่ารักเราเห็นแล้วกำลังพลเนี่ยว่าเห็นสื่อก็โบกมือทักทายแล้วก็บางคนบอกสวัสดีด้วยนะเออ
1: เน
0: าะค
1: ่
0: ะเออนี่ค่ะก็เป็นภาพที่รู้สึกว่าเออมันคึกคักจริงๆนะคะคึกคักจริง
1: เนาะเขาจะรู้ไหมรู้นะว่าแบบบรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่คาดหวังกันอยู่นะก็แบบเหมือนกับว่าพวกท่านนี่คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเออ
0: เ
1: ออครับ
0: เออแล้วแต่ละคนนะเออสมเป็นทหารเรือจริงเขาดูมีมารยาทดูเข้มอ่ะใช่ไหมสมเป็นทหารแหละก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเที่ยวแบบว่าสเปะสปะนะคะเออไม่เมาปิ้นอ่ะก็คือประมาณว่าเขามีกฎของเขาอ่ะเอออย่างที่บอกห้ามทำกิจกรรมทางน้ำห้ามเข้าร้านขายยาแล้วก็ห้ามเข้าพัทยาซอย6ซอย7เพราะแสดงว่าผู้บังคับบัญชาเขาทำการบ้านมาแล้วนะคะคือกลัวภาพลักษณ์ของกำลังพลจะไม่ดีนะคะ
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะเออแล้วก็มีกฎกติกาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งความเป็นทหารน่ะเนาะค่ะบางคนก็เห็นชัดเจนว่าเป็นทหารแบบดูเหมือนจะสัญชาติแบบเอเชียเนาะบางทีเราดูออกเลยว่าเออเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีคนไทยด้วยซ้ำไปใน 5,000 นายเนี่ยนะนะคะแล้วก็มีผู้หญิงก็เยอะนะทหารเรือผู้หญิงเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็เยอะอยู่ค่ะเรียกว่ามาพักผ่อนมาทานอาหารอร่อยแซ่บมีเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าในร้านส้มตำเมื่อวานนี้ก็มีทหารเรือสหรัฐเข้าไปรับประทานด้วยนะนุ่งเออต้มตำต้มยำกุ้งผัดไทยและข้าวผัดนี่เป็นเมนูยอดนิยมที่เหล่าทหารเรือสหรัฐสนใจมากที่สุด
1: อ๋อผัดไทยต้มยำกุ้ง
0: ใช
1: ่ข้าวผัด
0: ต้มตำด้วย
1: ต้มตำ
0: เพราะว่าเขาอยู่บนเรือเขาคงเบื่ออาหารบนเรือเนาะเหมือนเราแหละใช่ไหมไปเมืองนอกเราก็เบื่ออาหารต่างชาติเราเบื่อฝรั่งเบื่ออาหารฝรั่งเรากลับมาโอ้โหรีบหาร้านส้มตำเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะกินอะไรที่แบบแปลกๆไปบ้างอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สุดทักนะคะอาศัยว่างอยู่นะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็ได้เลยนะคะ
1: พูดปุ๊บนี่มาปั๊บเลยครับผมสายมาเลย
0: ทุ
1: กท
0: ีมาแล้วเหรอมาค่ะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยายล้อมครับครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะเจอกับคุณยายคุณยายแล้วเหรอคะ
1: อยู่นครปฐมอยู่นครปฐม
3: ป้าคุณยายครับป้า
0: อ๋อค่ะคุณยายอยู่นครปฐม
3: จ้า
0: เชิญค่ะ
3: เพิ่งย้ายมาค่ะเพราะว่ายายแต่ก่อนยายอยู่ดอนแล้วก็ยายทะเบียนบ้านมายายอยากถามว่ายายได้เงินเดือนคนพิการเงินเดือนคนแก่แล้วจะมีปัญหาอะไรไหมยายย้ายมาเนี่ยจะได้รับเหมือนเดิมไหม
0: ขอย้ายบ้านย้ายทะเบียนบ้านด้วยใช่ไหม
3: จ้าย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่อำเภอกำแพงแสน
0: อ๋อมาอยู่กับใครคะคุณยาย
3: มาอยู่กับลูกชายลูกชายเข้ามาทำงานอยู่ที่อ้อมน้อยเขาเลยมาซื้อที่ซื้อบ้านอยู่ที่กำแพงแสนเขาเลยให้มาอยู่ด้วย
0: โอ้ดีจังเลยน้องลูกชายน่ารักจัง
3: จ้า
0: อืมค่ะ
1: อืม
0: ได้สิคะคุณยาย
1: เงิน
0: ได้มากี่เดือนนี่นะคะ
1: คร
3: ับ เพิ่งย้ายเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเพิ่งจะย้ายวันที่31นั่นแหละเขาลางานได้เขาถึงมาย้ายย้ายเลยลืมถามเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ
0: ย้ายแม่มาด้วยก็ยังได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะคุณยายไม่ต้องกังวลแต่ว่าให้คุณยายให้ลูกชายเนี่ยพาคุณยายไปลงทะเบียนแจ้งย้ายสิทธิ์ที่

0: อบต.หรือเทศบาลสักหน่อยว่าย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กำแพงแสนแล้วนะคะ
1: นี้ไม่ได้ไปบอกเขาจะได้รับไหมคะเดือนนี
0: ้เดือนนี้หรอเออไม่แน่ใจเดือนนี้ก็ยังได้รับที่ยังได้ที่เก่าอยู่ไหมน้องด้ง
2: เดี๋ยวขอดู
0: ที่เก่าก็จะโอนให้ปกติเออที่เก่าเขาโอนให้ปกติแหละแต่ว่าย
1: ายเพิ่งย้ายเดือนวันที่31ก็เลยไม่ทันที่บอก
0: 31ในไหน31เดือนนี้เหรอคะ
1: 31เดือนที่ผ่านมา
0: โอ้ยังได้อยู่ไม่กี่วันเองยังได้อยู่แล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้พอลูกชายว่างให้ลูกชายไปแจ้งย้ายสิทธิ์ที่สังกัดของคุณยายมาอยู่ในเขตเทศบาลไหมหรืออบต.
1: อบต.ค่ะ
0: นั่นแหละให้คุณลูกพาไปย้ายเข้าพื้นที่ใหม่ก็เอาบัตรจำตัวผู้พิการทะเบียนบ้านฉบับใหม่ที่คุณยายเข้าไปบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ปลายทางอบต.นั่นแหละค่ะยังได้สิทธิ์เหมือนเดิม
2: แต่ต้องไปยื่นนะครับต้องไปยื่น
1: นะลูกวันนั่นแหละกังวลว่าเพราะว่าลูกชายเขามาแต่วันอาทิตย์เขาให้ยายอยู่คนเดียวไม่มีคนพาไปยายเลยไม่รู้จักว่าเทศบาลอยู่ไหนอบต.อยู่ไหนก็เลยฟังนะลูกวันก็เลยอยากจะถาม
0: หลานอยู่ไหมหลานอยู่ไหม
2: ต้องให้คนพาไปนะ
1: ไม
2: ่
1: มีหลานค่ะไม่มีหลานสักคน
0: อ๋อไม่มีหลานลูกชายเป็นโสด
1: ลูกชายเขาแต่งงานแต่ว่าเขายังไม่ทันมีลูก
0: อ๋อยังไม่ทันมีลูกก็ต้องมีคนพาไปแหละคุณยาย
1: จะได้เหมารถตุ๊กตุ๊กแหละค่ะเพราะว่า
0: อ๋อค่ะอ๋อค่ะรถก็ต้องไปต้องทำให้เสร็จเนี่ยค่ะ
2: ให้ไปที่ให้ไปที่เทศบาลหรือไปที่
0: อบต.
2: ท้องถิ่น
0: อบต.ไปที่สำนักงานอบต.ใกล้บ้านเลยค่ะในพื้นที่เรา
2: จะได้อบต.อะไรนะคุณยายจะได้เงินถึงตุลานี
1: ้ค่ะสี่มุมเมือง
0: ผมชื่ออบต.สี่มุมเมืองน้องอำเภอกำแพงแสนเนาะ
1: จ้ะ
0: ได้อยู่ยังได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะเขาบอกว่าจะได้ถึงปีงบประมาณนี้ก็คือตุลานี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปแจ้งอ่ะเดือนพฤศจิกก็จะเริ่มของใหม่ของอบต.ใหม่แต่ถ้าไม่ไปแจ้งเลยเนี่ยก็ตุลานี้ก็อดเลยนะครับหมดสิ
0: ค่ะนี่ไปแจ้งย้ายเลยค
1: ่ะเดือนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะเดือนนี
0: ้ได้อยู่ค่ะ
2: ได้อยู่ค่ะ
0: เนี่ยวันจันทร์ก็ได้คุณยายเออวันจันทร์ก็ได้ไปย้ายสิทธิ์แล้วก็จะได้เงินไม่ขาดช่วง
1: เออพูดอะไรลูกชายเข้ามาเขาเอาใบทะเบียนบ้านเขาก็เอาไปด้วยเขาไม่ได้เอา
0: บอกนี่ไงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เข้ามาแล้วก็ให้เขาหยุดงานสักวันในวันจันทร์แล้วก็พาคุณยายไป
1: จ้ะอันตรกลางานยาก
0: แล้ว
1: สิ
0: ขอลางานยากเหรอลูกชายทำงานอะไร
1: เขาทำงานอยู่อะไรเขาอย่างคอมพิวเตอร์เขานี่แหละพวกคอมพิวเตอร์นี่ยายมาอยู่นี่แต่เดือนมีนาโน่นน่ะมันอยู่ที่นี่แหละเขาหาก็ย้ายงานได้ไงหาก็มา
0: อ๋อมาอยู่ก่อนแต่ยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านเพิ่งมาย้ายเอาเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อค่ะอืมไม่มีปัญหาคุณยาย
2: แล้วมีเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือว่ามีเบี้ยอะไรอีกด้วยป่ะครับ
1: ได้ทั้งประชารัฐยายก็ได
2: ้โอ้แล้วบัตรประชารัฐจับได้ผู้สูงอายุ
0: ได้ทุกอย่าง
1: ได้ประชารัฐก็ได้คนแก่ได้คนพิการ
0: โอ้
2: ดีจังเลยด้วยครับ
0: แต่ก็ไม่น่าห่วงหรอกลูกชายของคุณยายดูแลดีนะคะ
1: จ้าดูแลดูดีอยู่ค่ะแต่ว่าเขายังไม่มียังไม่เข้ามาทำอยู่บ้านได้อยู่เขายังทำงานอยู่ที่อ้อมน้อยแหละอยู่บ้านเศร้าอยู
0: ่อ๋อแต่ที่คุณยายอยู่คนเดียวหลังนี
1: ้จ้า
2: แล้วคุณยายจะเหมาสามล้อไปแล้วคุณยายประธานโทษคุณยาย
1: เออได้เหมาสามล้อนั่นแหละสามล้อ
0: คุณยายเดินสะดวกไหมอ่ะ
2: พิการ
1: ยายนั่งรถ
2: จะไป
1: สามล้อคนพิการเดินไม่สะดวกค่ะถือไม่
0: เดินไม่สะดวกอูไม่ต้องมีคนเข็นใช่ไหม
1: นั่งรถสามล้ออันไฟฟ้านั่นแหละยึดรถไฟฟ้าสามล้อแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปรอลูกชายอ่ะมันรถเยอะ
0: เออจริงๆก็ต้องลูกชายลางานลูกชาย

0: ลางานลูกสะใภ้ได้ไหม
1: ลูกสะใภ้ก็ทำงานเหมือนกัน
0: ก็ทำงานเหมือนกันก็ต้องมีคนพาไปต้องมีคนพาไปได้ได้
2: แจ้งลูกล่วงหน้าไปนิดนึง
0: ค่ะน้องจะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะลูกยายเนาะ
1: จ้าไม่ค่ะก็บอกลูกชายไว้หรอกว่าถามว่าสีแล้วขอบคุณมากค่ะที่เป็นหูเป็น
0: ตาคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ค่ะนี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็บางทีอาจจะแบบไม่ทราบเนาะสิทธิ์ของเราเองก็ต้องรักษาเอาไว้เนาะเรื่องของบัตรผู้พิการบัตรสวัสดิการ

0: การแห่งรัฐนะคะบัตรอะไรก็ตามมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช่เนาะก็ย้ายบ้านแล้วเขาเนี่ยฮะเขาบอกว่าย้ายบ้านแล้วก็อย่าลืมย้ายสิทธิ์ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะสะดุดไปได้นะพี
0: ่ว่าต้องรีบไปทำ
1: โอ้ใช่
0: ค
1: ่
0: ะค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เด็กนักเรียนบุกยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรเออเป
1: ็
0: นเหตุระทึกอีกแล้วนะคะเมื่อวานตอนบ่ายสองค่ะโรงเรียนชื่อดังในตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะเมื่อเด็กนักเรียนชายวัย15อยู่ชั้นม.3เด็กคนนี้อยู่ระหว่างพักการเรียนและรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าลงจู่ๆก็กลับมาในโรงเรียนเอาปืน9มม.มาด้วยนะคะมาบุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงตึกเรียนเลยค่ะท่ามกลางความตกใจของคุณครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนโอ้โหวิ่งกันอลหม่านเจ้าหน้าที่ก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณใกล้กับป้อมยามหน้าโรงเรียนเจอร่องรอยกระสุนอยู่ที่รถเก๋งสีแดงของคุณครู1นัดแล้วก็อยู่ที่หน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาปลอกกระสุนที่ยิงแล้วและยังไม่ถูกยิงก็ตกอยู่เกลื่อนพื้นนะคะเบื้องต้นตำรวจกับกู้ภัยสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีนะคะยังไม่เสียหายไปมากรปภ.ก็บอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ๆก็เดินทางมาที่โรงเรียนแล้วก็ใช้ปืนเล็งยิงถากมาที่บริเวณคอของรปภ.คนนี้1นัดโอ้โดนถากไปเลยค่ะก่อนจะบุกเข้าไปข้างในครูพละเล่าว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนพยายามตั้งสติแล้วก็พาเด็กหลบหนีทันทีเมื่อไปเผชิญหน้ากับเด็กผู้ก่อเหตุก็ช่วยกันผลักดันนักเรียนให้เข้าหลบไปในหอประชุมอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกภายหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพร้อมด้วยตำรวจทหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะโรงเรียนก็ขอหยุด2วันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ขอประกาศนะคะโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมนะคะหยุด2วันค่ะวันที่3และวันที่4นะคะก็จะให้เด็กเข้าเรียนออนไลน์ก่อน2วันนี้แล้วก็ฝากผู้ปกครองให้หมดความกังวลแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนปกติครั้งหนึ่งในวันจันทร์เดี๋ยวตำรวจขอเวลาเช็คหน่อยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรต้องสอบสวนก่อน
1: เหตุการณ์นี้ต่างจากที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าคือน้องคนนี้ไม่ได้ว่าคือเขาแสดงตัวมาตั้งแต่เดินเข้ามาจากปากทางโรงเรียนเลยฮะว่าจะมาก่อเหตุคือเขาเดินเข้ามาเนี่ยที่ทางเข้าโรงเรียนกว่าจะมาถึงตึกเรียนเนี่ยมันจะประมาณครับเป็นร้อยเมตรเลยพี่นะฮะ
0: ก็เดินมาเดินมาไกลเลย
1: เดินเนี่ยเขาเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเขายิงมาเรื่อยเลยปั้งปั้งมันเลยทำให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนพอมองออกไปเนี่ยเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามีคนเด็กคนหนึ่งถือปืนมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้ามานะฮะ
0: เดินยิงมาตลอดใช่ไหม
1: ก็เดินยิงมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจ่อเข้าไปที่ตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดินเหมือนยิงขึ้นฟ้ายิงอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ท
0: ุ
1: กคนพอจะมีเวลามองไป
0: พ่อเนี่ยเป็นตำรวจ
1: ใช่เอาปืนพ่อมาทีเนี้ยพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยครูก็เลยมีเวลาที่จะสั่งให้เด็กทุกคนหมอปอทุกคนปิดประตูห้องปิดเลยนะทุกคนเตรียมตัวไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสแบบเข้าไปดูลาดเราก็เข้าไปพูดคุยชาร์จตัวไว้ได้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตึกเรียน
0: ค่ะ
1: มันไม่เหมือนกับที่นนทบุรีก็คือนั้นน้องมานั่งเรียนแล้ว
0: ใช่อันนั้นคือ
1: มานั่งเรียนแล้ว
0: มีปืนอยู่ในตัวตลอดตั้งแต่เช้ามาแล้วอันนั้นอ่ะไม่รู้
1: ใช่อันนี้เขาแสดงตัวมาตั้งแต่ต้นก็เลยโอเคถ้าคิดดูว่าถ้าน้องคนนี้เนี่ยนะครับเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วยังไม่ทำอะไรแล้วมาอยู่จะมาปั้งขึ้นมาตอนที่อยู่ใต้ตึกหรืออยู่ในอาคารเรียนนะโอ้โหอันนั้นก็คงจะเกิดความเสียใกล้เคียงกับนนทบุรี
0: นี่แหละค่ะใช
1: ่
0: ก็น้องเนี่ยเด็กคนนี้ทุบรถพ่อนะแล้วก็เอา

0: ืนออกมาจากรถพ่อเนี่ยเป็นสายตรวจโรงพักกำแพงเพชรนี่แหละตัวเมืองกำแพงเพชรเลยค่ะแต่ว่าทางรองผู้บังคับการจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าเด็กยังขาดทักษะในการใช้ปืนการยิงก็เลยมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีมากเลยที่กระสุนไม่โดนใครแบบเสียหายคือโอเคทรัพย์สินน่ะเสียหายเป็นบางส่วนแต่ว่าทางตำรวจก็บอกว่าโอ้โหโล่งใจจริงๆนะซึ่งก็จริงๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามาตามหาครูท่านหนึ่งเพื่อตามตัวแต่ไม่พบเพราะว่าน่าจะสั่งพักการเรียนเขาคนนี้ค่ะน้องลุง
1: เขาอาจจะมีคืออย่างที่บอกน้องเขาป่วยแล้วเขาอาจจะรู้สึกน้องมีปมอยู่ในใจว่าไ
0: ม่มีปม
1: เขาไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ให้พักไปเพื่อให้แบบไปรักษาตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: แขนก็จริงๆสั่งพักไป2อาทิตย์นะคะให้พักการเรียนไป2อาทิตย์ไปรักษาตัวแล้วก็ที่สำคัญคือแรงจูงใจก็มาจากอาการภาวะซึมเศร้าแต่ว่าต้องรอผลวินิจฉัยจากแพทย์ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะเขาก็เลยฝังใจนะคะฝังใจนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้มีพี่ชายต่างมันดาเดินทางมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเวลานะแต่ยอมรับว่าน้องอ่ะมักจะเล่นเกมเป็นประจำแล้วก็ตอนนี้ขอร้องสังคมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุเพราะว่าน้องไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังนะคะถ้าจะโทษใครอยากให้โทษพี่ชายนี่น้องพี่ชายเขาบอกว่าได้โทษผมแล้วกันผมไม่มีเวลาและไม่ได้สั่งสอนคือสั่งสอนน้องน้อยเกินไปเขาว่าอย่างนั้นอันนี้พี่ชายเขารีบมาที่โรงเรียนเลยเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหใช่ไหมก็เรื่องนี้มาทำให้อย่างน้อยให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนได้จริงๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยเคยมีการซักซ้อมกันนะพี่แผนการอบรมการรับมือไอ้มาตรการที่บอกว่าหนีซ่อนสู้เนี่ยหนีซ่อนสู้
0: มาตรการที่ใช้ทั่วประเทศเลย
1: มาเรียนที่ปลอดภัยแล้วก็ให้หลบซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการหลบหนีออกมาอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เสียที่บัง
0: ซ่อนตัว
1: คนถ่ายไว้นะเขาก็จะครับทุกคนหมอบไว้อย่าปิดไฟเงียบที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีการเหมือนกับรู้เลยว่าเคยมีการซ้อมมาแล้วผมก็อาจจะต้องมีการอบรมอะไรกันมานะว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงเนี้ยแต่ในโรงเรียนก็น่าจะฝึกเอาไว้ก่อนนะเวลามีเรื่องจริงเนี่ยจะได้รู้ทางหนีทีไล่ว่าต้องยังไงกันต่ออะไรเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ก็พอคุณพ่อเนี่ยเอาปืนไว้ที่รถเลยว่าลูกรู้ใช่ไหมว่าปืนอยู่ไหนอยู่ในรถอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนอยู่หัวเตียงส่วนใหญ่ยังไม่กี่ที่นะมันก็เอาอีกรอบหนึ่งฝากบ้านไหนที่พ่อเป็นตำรวจพ่อเป็นทหารพ่อมีปืนเนี่ยนะคะซ่อนให้ดีนะ
1: ครับ
0: จุดเก็บปืนอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกอยู่ในวัยเนี้ยน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: ห้ามให้รู้ว่าเก็บปืนที่ไหน
1: เ
0: นี่ยอันตรายเนี่ยอันตรายจริงค่ะอันตรายมีใครปืนเนี่ยได้ฝึกหรือไม่ฝึกไม่รู้แหละยิงปืนอ่ะพอจับมายิงได้ทุกคนอ่ะโดนไม่โดนไม่รู้ว่ายิงไปสเปะสปะอย่างนั้นอ่ะอันตรายแน่เนาะค่ะแล้วเมื่อวานที่นนทบุรีก็มีเหตุเหมือนกันนะคือช่วงจังหวะที่ตำรวจเนี่ยเขาไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยนะนนทบุรีนี่แหละปากเป็ดเลยค่ะก็ไปถึงปุ๊บปรากฏว่ายิงกันน่ะน้องลุง
1: คร
0: ับ นี่ค่ะตำรวจก็ไปอาวุธครบมือเลยนะคะปิดล้อมเข้าเคลียร์ก็ไปคือตอนแรกอะที่มีคนแจ้งว่าในบ้านหลังนี้มีคนยิงกันนะทราบชื่อต่อมาคือชื่อกฤษดา

0: ูกยิงเข้าไหล่ขวากระสุนทะลุออกหลังบาดเจ็บสาหัสเนาะทีนี้ตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อเคลียร์สถานที่รอบบ้านก็ไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุว่าใครเป็นคนยิงนายกฤษดาแต่ว่ารู้ชื่อว่าเป็นหลานของพ่อผู้บาดเจ็บหลานของพ่อน้องก็น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะชื่อนายณัฐวุฒิจากการสอบถามว่าเกิดเหตุได้ยังไงนะเจ้าของบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาวายก่อนว่าลูกเนี่ยคนบาดเจ็บเนาะเข็นรถไปชนก๊อกน้ำบ้านเขาแตกจนน้ำบ้านเนี้ยโอ้โหคือไหลไม่หยุดเนี่ยแล้วลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปซ่อมให้เพราะว่าเพิ่งไปซื้อลูกชิ้นมาเพื่อเตรียมจะขายอ๋อขายลูกชิ้นจังหวะที่กำลังขับรถออกไปขายของผู้ก่อเหตุก็ขับรถมาวายต่อว่าเอาทำไมไม่ซ่อมเราไปขายลูกชิ้นเมื่อไหร่จะซ่อมอะไรประมาณนี้เนาะลูกชายก็บอกอีกว่าเดี๋ยวไปทำงานเสร็จก่อนไปขายลูกชิ้นเดี๋ยวจะซื้อกาวมาซ่อมให้แต่เขาไม่ยอมคราวนี้มันไล่ตีจนมีคนมาห้ามจากนั้นก็อยู่ก็ขู่ว่ามึงอะอยู่ไม่ได้ต้องตายก่อนจะออกไปพังรถขายลูกชิ้นจนเสียหายคราวนี้คนบาดคนที่ถูกยิงก็ขอโทษแล้วนะยกมือไหว้ก็ด่าทอไม่เลิกลูกชายก็เลยเดินกลับเข้าบ้านเพื่อจะสงบจิตใจแต่ก็ยังไม่เลิกราเดินตามมาพังรั้วบ้านทำให้หมดความอดทนก็ออกไปต่อยกันไปชกกันคราวนี้ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยลูกชายกฤษดาเนี่ยนะเอามีดแทงสวนก่อคนที่ยิงก่อนจากนั้นก็หลบเข้าบ้านทีนี้แม่ก็ไม่รู้ทำยังไงจะให้หยุดก็เลยไปเอาโซ่มาล่ามประตูไว้ไม่ให้ลูกชายออกเพราะเห็นว่าฝั่งนู้นมีปืนแล้วก็ในบ้านก็มีเด็กอยู่ 4-5 คนกลัวว่าถ้าเขายิงเข้ามาเนี่ยนะคะโอ้ยเจอเด็กด้วยอย่างนี้สุดท้ายยิงจริงๆด้วยค่ะตอนที่กำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะฝั่งนู้นก็ถือปืนขวางอยู่นะคะก็ยิงโอ้โหชุลมุนวุ่นวายมากบ้านนี
1: ้ค่ะครับผม
0: ทะลุหลังนะคะยิงทะลุหลังเนี่ยสาเหตุมาจากก๊อกน้ำ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ปืนนี่ก็ปืนเนาะแสดงว่ามีปืนกันทุกบ้านเหรอน้องโบ
1: โอ้จริงพี่มีปืนก็มันก็ที่เขาบอกไงพี่มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีมีไว้ป้องกันเนี่ยแต่บางทีมันก็นะครับถ้าเกิดอารมณ์ชั่ววูบอะไรขึ้นมานะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็นำมาใช้กันนะฮะ
0: กันโดยง่ายเนาะ
1: ครับ
0: นะใช่ไหมที่เรากำลังพูดอยู่นะมีคนคิดเดี๋ยวไปซื้อติดไว้สักกระบอกหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่
1: า
0: อือน่ากลัวตรงนี้แหละมันซื้อง่ายขายคล่องนะ
1: ครับ
0: อือ
1: มาดูวัดนี้ดีกว่าวัดนี้เนี่ยนะฮะไม่มีปืนนะครับก็เลยลงโทษเนนด้วยการเอาไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับวัด
0: อันนี้ไม่ยิงทำไมอ่ะเนนทำผิดอะไรหรอ
1: ก็เนนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องการดัดนิสัยก็ด้วยความที่เนนก็แบบเด็กกำลังโตกำลังวัยรุ่นเนาะบางทีก็อาจจะมีความดื้อความซนความไม่เชื่อเจ้าวาดอ่ะนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเนนเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวก็มาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ถูกลงโทษนะครับโอ้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านให้ดัดนิสัยนะครับดัดนิสัยนะฮะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะครับกับพระครูศรีธรรมโกศลนะครับเจ้าคณะอำเภอนะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับเพื่อสอบถามเรื่องราวนี้นะครับ
0: ใหญ่เลย
1: ท่านบอกอย่างนี้สามเณรรูปนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กข้ามมาจากสปป.ลาวนะผู้ปกครองเนี่ยเขามาฝากไว้นะครับเพื่อให้อบรมสั่งสอนนะฮะการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์หรอกนะครับตนก็รู้สึกเสียใจ

0: แล้วก็มองว่ามันก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายนะครับตนเนี่ยในฐานะเจ้าคณะปกครองเนาะก็มีการสั่งให้พระลูกวัดนะครับนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลเนี่ยปลอดภัยแล้วท่านไม่ได้เป็นคนสั่งลงโทษนะท่านเป็นคนสั่งให้เหมือนกับให้ไปรับมาให้ไปรับกลับมาหรือว่าให้ไปรับออกมาจากวัดเนี่ยบ้างนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเห็นบอกโดนลงโทษแบบนี้3ครั้งแล้วพี่เอาไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินจับเองเนี่ย
1: โอ้
0: นะครับ
1: คนเดียวใช่ไหม
0: คนเดียวเขาบอกว่าสามเณรบอกนี้พี
1: ่
0: ลูกเดียวสามเณรบอกสาเหตุที่โดนลงโทษเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแกเนี่ยชอบแกล้งเพื่อนเณรด้วยกันจนเพื่อนเนี่ยร้องไห้แกล้งเพื่อนร้องไห้แล้วเพื่อนก็ไปบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยอยากดัดนิสัยตนเอง
1: ทำโทษ
0: นะนั่งรถไปปล่อยป่าช้าข้ามอำเภอเลยพี่30กิโลนะพี
1: ่โอ้โห
0: ให้เดินกลับ30กิโล
1: เอารถไปเหรอ
0: ตอนไปเอารถไปหลวงพ่อนั่งรถไปแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ให้เดินกลับเองเหมือนกับเป็นการฝึกด้วยโอ้โหครับ
1: กี่กิโลนะ
0: 30กิโล
1: 30กิโลให้เดินกลับเอง
0: ข้ามอำเภอพี่จากอำเภอนึงข้ามกลับมาอำเภอนึงให้ได้นักข่าวเราเลยไปต่อครับไปที่วัดแห่งนี้ฮะที่เป็นต้นเหตุเนี่ยนะต้นเรื่องเนี่ยนะฮะไปเจอกับท่านเจ้าวาดละนะฮะท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับก็ส่งให้สามเณรพี่เลี้ยงเนี่ยมาชี้แจงแทนยังไม่พร้อมที่จะให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคือท่านเนี่ยนะบอกว่าให้สามเณรมาบอกว่าการลงโทษเนี่ยมันก็เริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนอย่างรุนแรงอย่างเช่นเอาไฟแช็กมาลนก้นเพื่อนจนเป็นแผลเคยตักเตือนก็แล้วทันบนก็แล้วก็ยังไม่หายวิธีการเอาไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิเพื่อให้ฝึกสมาธิจะได้นิ่งขึ้นจะได้สงบขึ้นไม่ไปแกล้งเพื่อนเณรด้วยกันอีก
1: ค่ะ
0: อ๋อนะครับก็ยังไงก็ตามนะทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยท่านบอกว่ามันก็รุนแรงไปวิธีนี้มันรุนแรงไปเอาไปปล่อยแล้วเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเดินเดินกลับมาเนี่ยรถชนทำยังไงแต่เนนก็เก่งนะพี่30โลเดินกลับมาได้นะ
1: เดินกลับมาถึงวัดเรียบร้อย
0: เดินกลับมาถึงวัดเรียบร้อย
1: แต่ตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วหาหลวงพ่อ
0: ก็ตอนนี้เขาก็รับเนนออกจากวัดแห่งนี้แล้วให้ไปอยู่วัดอื่นละเนนก็อย่าไปแกล้งเพื่อนคนอื่นสิเอาไฟไปลนก้นนี่แสดงว่าแสบจริงนะ
1: แสบแสบมาก
0: พี่ผีก่อนพักเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็สำนักงานกสทช.นะครับฝากเตือนนะครับประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างนะฮะว่าเป็นพวกหน่วยงานราชการนะเป็นธนาคารบ้างล่ะเป็นขนส่งบ้างล่ะนะครับมาหลอกลวงนะครับให้เรากดลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลทางการเงินให้สังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดใช้อักษรแปลกส่งจากเบอร์มือถือนะครับรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติเนี่ยรวมถึงสร้างความตกใจนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับนะครับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลนะครับพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่ส่งลิงก์นะครับผ่าน SMS ให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ควรจะกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับที่จะมาขโมยข้อมูลถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยก็อย่างที่บอกอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าให้รหัสผ่านรหัส OTP พวกนี้นะครับก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงเลยนะพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยเพื่อป้องกันนะครับการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
1: ค่ะ
2: เนาะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกสทช.นะคะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: เพื่อขัดยอก
12: หลังออกกำลังกาย
13: หรือเล่นกีฬา
14: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
17: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
18: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
19: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วทหารเรืออ้อนรักมาเรียบร้อย 6:13 ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเดี๋ยวนี้มีคำถามอะไรแล้วเนี่ยเรื่องบัตรผู้พิการเนี่ยคะนี่ก็คือถ้าเข้าข่ายว่าพิการก็อยู่ที่คุณหมอนะคะมันต้องมีใบรับรองแพทย์นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปแจ้งว่าเป็นผู้พิการจะขอรับบัตรแล้วก็จะไปให้ทางการช่วยอะไรเงี้ยไม่น่าจะได้นะคะต้องคุณหมอให้ใบรับรองแพทย์มาว่าเป็นผู้พิการนะคะต้องตามนั้นเนาะสำหรับใครที่จะรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการเนาะประมาณนี้มาดูข่าวบันเทิงกันวันนี้มีความชื่นชมยินดีกับน้องไรอันก่อนเลยนะคะบรรดาพี่ๆป้าๆยายๆไปเดินดาวไหมก็เป็นลูกชายแห่งภาพเนาะน้องไรอันจากบัณฑิตนะคะศิลปินจากวงข้าวเรคคอร์ดก็มุ่งมั่นแบ่งเวลาทั้งงานร้องเพลงงานในวงการนะคะไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมจบแล้วเรียบร้อยสวมคลุยนอนยิ้มแฉ่งอยู่ต่อหน้าบรรดา FC นะคะเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะก็เมื่อวานนี้คึกคักเลยนะเมื่อเราแน่ๆนะคะก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าคนพร้อมใจกันมารวมตัวอยู่ที่ห้องประชุมกฤษฎามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลายเป็นงานฉลองสุดยิ่งใหญ่เพราะว่าแน่นอนนะถ้าแม่มาเมื่อไหร่ก็ต้องมีมาลัยเงินสดเนาะเขาบอกว่ามูลค่ารวมกว่า7หลักเนาะ7หลักโอ้ก็หลักล้านเลยเนาะมอบให้กับศิลปินในดวงใจอย่างคับคั่งเลยนะคะเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหอบอุ่นจนร้อนสร้างความประทับใจให้กับน้องไลอ้ําแล้วก็แฟนคลับแบบสุดๆไปเลยนะคะเป็นบัณฑิตป้ายแดงนะคะสำหรับไรอันเพราะว่าบรรดาแม่ๆก็บอกว่านี่ตามมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่ประกวดร้องเพลงจนมาเป็นศิลปินเต็มตัวไปที่ไหนก็พากันไปชมไปชอบไปเลยนะคะก็บอกว่าเป็นความพยายามมาตลอดหลายปีนะสำหรับการเรียนของไรอันนี่นะคะเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยนะแล้วก็ตัวท้ายก็คือมอบเสียงเพลงแด่ลมใต้ปีกด้วยแทนคำขอบคุณจากหัวใจส่งผ่านความหมายของเนื้อเพลงเนาะก็งดงามแหละเปรียบเสมือนทุกคนคือแรงผลักดันที่คอยโอบอุ้มแล้วก็พัดพาให้เด็กหนุ่มคนนี้บินได้สูงขึ้นในทุกเส้นทางของการเติบโตนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะไรอันบอกว่ารอมานานแล้วก็สนใจแล้วบรรดาแม่ๆคอยเตือนตลอดเวลาว่าหนูอย่าลืมเรื่องเรียนนะลูกวันนี้สำเร็จแล้วก็เลยเชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานร่วมด้วยนะคะถามว่าในระหว่างเรียนเนี่ยมันเหนื่อยมันยากยังไงกับความพยายามครั้งนี้คือบางคนก็เรียนปริญญาตรีกันปกติแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็จบปริญญาตรีบางคนก็เรียนแค่2ปีครึ่ง3ปีเนาะเนี่ยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดก็2ปีครึ่ง3ปีเด็กรุ่นใหม่ก็จะเรียนเร็วมากอะไรอันบอกว่าตัวเองเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าทั้งเรียนทั้งร้องเพลงไปด้วยเคยมีอารมณ์อยู่เหมือนกันนะว่าจะหยุดไหมจะดรอปดีไหมไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วเรียนยากติดเอฟและกระทั่งวิชาพละพละอีกตกเราคิดดูก็เลยถอดใจในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้นะจนจบสวมคลุยรับปริญญาเรียบร้อยถามว่าช่วงไหนที่รู้สึกยากที่สุดบอกตอนปี2นะคะก็เลยไปบอกแม่ว่าจะดรอปเรียนตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยคือจะได้ทำงานเต็มที่ไม่ต้องเรียนมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กัดฟันสิ่งที่ไม่กล้าผ่านมาได้คือกำลังใจจากแฟนคลับครอบครัวแล้วก็คนที่รัก ที่ให้กำลังใจว่าต้องอดทนสู้ต่อนะยังไงก็มีบุคคลเหล่านี้อยู่ข้างๆเสมอทุกคนอยากให้ไรอันอดทนกัดฟันสู้เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตรับปริญญาเป็นคนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้โอ้นี่ก็เลยภูมิใจแม่นะคะพ่อแม่ก็ภูมิใจเห็นแม่ร้องไห้อยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นเพราะได้ใส่ชุดอ๋อไม่ใช่แม่ร้องไห้เพราะว่าไรอันใส่ชุดไม่ได้ต้องไปตัดใหม่แล้วก็บอกว่าจริงๆก็ภูมิใจทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายด้วยภูมิใจกับหลานคนนี้นะคะหายเหนื่อยเลยแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนอะล่วงไปแล้วมีหลายท่านบอกว่าให้เรียนต่อปริญญาโทเลยไหมไรอันบอกโอ้อาจจะยังเพราะว่าคือไม่ได้รับเรียนขนาดนั้นตอนเรียนก็มีเพื่อนช่วยกันสุดฤทธิ์นะตั้งแต่ช่วยลงทะเบียนเรียนช่วยกันหลายวิชานะช่วยติวนะการที่มีเพื่อนทำให้จบได้ในวันนี้ก็เก่งในการที่ยังรักษาเพื่อนเอาไว้ได้ประมาณนี้นะเขาก็ติดตลกอยู่นะสำหรับน้องไรอันนะคะตลอดเวลาก็บอกว่าเก่งในเรื่องรักษาเพื่อนก็คือวิธีการเลี้ยงข้าวเพื่อนนะเพื่อนก็จะได้ช่วยกันเรียนนะสุดท้ายก็จบมาให้นะคะเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่แบบมานะฝ่าฟันจนเรียนจบมาได้นะคะสำหรับน้องไรอันก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกับการที่ต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานเนี่ยหนักมากซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากที่จะตื่นเข้าไปเรียนนอกจากว่ามีเรียนบ่ายอันนั้นได้ไปบ้างนะก็เลยสุดท้ายขอบคุณอาจารย์ที่เข้าใจในหลายวิชาให้งานมาทำย้อนหลังได้กล้าเข้าไปคุยปรึกษาได้เวลามีปัญหาอะไรไม่ได้แบบว่าทำไมคุณเป็นนักร้องมีสิทธิพิเศษทุกคนมีทางออกให้ตัวเองหมดทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะคะนี่คือไรอันเขาก็รู้เลยว่าตัวเองนั้นเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้นะคะมันมีความยากลำบากนะคะเขาก็เลยบอกว่าน้องๆคนไหนที่มองพี่ไรอันเป็นไอดอลเนาะก็ดีใจเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปเนาะเรียนแบบในสิ่งที่ดีอะไรที่มันแย่ๆก็มองข้ามไปบางทีคนเรารักคนคนหนึ่งมากเวลาทำอะไรผิดก็รู้สึกผิดหวังในตัวพี่ไรอันมากก็ไม่อยากให้คาดหวังตั้งแต่แรกไรอันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าตอนที่รับปริญญานะคะไรอันก็เป็นตัวแทนรุ่นนะในการกล่าวคำปฏิญาณก็บอกว่าแอบเกรงอยู่นิดนึงเพราะว่าคำพูดในกระดาษมันไม่ได้เป็นคำพูดในชีวิตประจำวันบางทีพูดไปเรื่อยนะในชีวิตประจำวันนะแต่ในกระดาษอ่ะเขามีกำกับอยู่แต่ก็ทำได้ภาพลักษณ์ก็ยังถือว่าโอเคนะคะส่วนบรรดาแม่ๆนะคะ FC ทั้งหลายก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มาเยอะกว่าตอนเล่นคอนเสิร์ตอีกดีใจที่ยังรักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็5ปีแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์มาจนถึงวันนี้ก็ยาวนานพูดตามตรงว่านอกจากตัวเองถ้าเราไม่รักใครสักคนจะอยู่กับเขาไม่นานแต่นี่อยู่ด้วยความรักเป็นเหมือนครอบครัวไปเรียบร้อยนะคะ5ปีอู๋ยังเหนียวหนึบมากสำหรับบรรดาแม่ๆของไรอันนะคะทุกอย่างคือแรงซัพพอร์ตเขาก็ยอมรับว่าถ้าเกิดไม่มีบรรดาแม่ๆทุกท่านเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหนึ่งเพื่อครอบครัวหนึ่งและคนที่กำลังรอเราอยู่ถ้าเราไม่ตั้งใจทำมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับต่อที่จะตอบแทนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ก็บอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะนอนติดเตียงหายเลยลุกขึ้นมาปิดทีวีได้บางท่านที่ติดเตียงแล้วหายเลยเพราะว่าอยากดูไรอันจริงๆมาดูรอบแรกปุ๊บเป็นต่อก็เลยพอผิดหวังบอกอย่ารอเล่นคือด้วยโรคบางโรคมันต้องการกำลังใจไรอันบอกว่าอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นยาชูกำลังใจให้เขาได้ในใช้ชีวิตต่อไปนะคะนี่ก็ถือว่าอย่างน้อยได้มีกำลังใจได้ใช้ชีวิตอีกวันหนึ่งต่อไปจะไปเจอไรอันบางทีก็หายไปเองเพราะไรอันปุ๊บหายไปด้วยนี่เป็นกำลังใจที่ดีเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเรื่องหายจากโรคมะเร็งนะแต่ว่าไรอันก็บอกว่าเขาสามารถที่จะมีกำลังใจในการลุกขึ้นมาดูทีวีได้อะปิดทีวีได้แล้วบางท่านนะเดินทางมาไกลมากมาเจอกันแป๊บเดียวก็มานะกลับบ้านสมมติเดินทางมา5ชั่วโมงอย่างเงี้ยมาเจอกันชั่วโมงเดียวโอ้แล้วเดินทางกลับบ้านอยู่5ชั่วโมงรวมแล้วเป็น10กว่าชั่วโมงแล้วมาเจอหน้านักร้องแค่ชั่วโมงเดียวบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำนั่นแหละคือความรักถ้าเกิดว่าไม่รักก็คงทำไม่ได้จริงๆอยู่กันแบบเป็นกันเอง แต่ว่าบางคนก็เป็นกันเองเกินไปนิดนึงไรอันเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้ตำหนิใครหรอกแต่ว่าเขาก็พูดติดตลกนะอยู่ตลอดนะสำหรับน้องไรอันจัดบัณฑิตนะคะก็โล่งแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถามว่ามีของขวัญให้ตัวเองไหมก็บอกว่าใจจริงนะเขาอยากจะหยุดพักงานแล้วไปเที่ยวเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยได้เที่ยวเลยจะมีแค่หยุดพักแล้วก็มีไปฟิตเนสมีอัดรายการแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตนะมีโปรเจกต์เยอะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยอยากหยุดพักไปเที่ยวนะคะแต่ห้ามพูดว่าเหนื่อยการทำงานก็ทำปกติอย่าไปหักโหมเดี๋ยวป่วยเขาก็มีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะอ๋อที่น่ารักคือเขามอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีหลายอย่างที่มาเลยต้องเอาไปใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นทุนบางส่วนที่มาเลยเอาไปใช้ได้กับคนที่ต้องการทุนทรัพย์อย่างจริงจังอย่างน้อยก็ได้ช่วยนะคะก็ชื่นชมเขานะสำหรับเด็กคนนี้นะคะก็เขามีด้อมเขาเรียกว่าด้อมสูงวัยใจสั่นเขาใช้คำนี้เนาะคือหลายท่านเห็นกันตั้งแต่วันแรกที่เดินผมแสกกลางออกมาจากรายการไม่หมดนี่เนาะจนถึงใส่ชุดคุยเชื่อเลยว่าหลายท่านชื่นใจเพราะทุกท่านก็คาดหวังอยู่แล้วว่าอยากเห็นไลอ้อนใส่ชุดคุยก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตทุกท่านที่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะสุดท้ายก็ปากหวานมากรักทุกคนนะครับนี่ได้เห็นภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเด็กคนนี้นะคะทั้งการงานการเรียนนะก็หลายคนก็ชื่นชมในบุคลิกนิสัยมารยาทหรือประมาณนี้นะคะก็ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ค่ะส่วนเรื่องอะไรอีกเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวเอาเรื่องขวัญอุษามณี ขวัญอุษามณีเมื่อวานนี้เดินทางไปเป็นพยานให้คุณแม่ของแตงโมในการแจ้งความกับเพื่อนรักกติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนก็ไปที่โรงพักนนทบุรีนะคะขวัญอุษามณีก็โพสต์ภาพตัวเองตอนอยู่ในเรือพร้อมกับเขียนข้อความอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โมขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยกันปกป้องความจริงและให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะเธอโพสต์แบบนี้บอกว่าขอให้โพสต์นี้บันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายนหากขวัญและครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะก็ยังไงนี่คือคดีของแตงโมเริ่มมาเป็นที่สนใจอีกแล้วนะคะสำหรับในส่วนของกรณีภาพของคุณขวัญอุษามณีก็คือภาพที่นั่งบนเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะภาพนั้นก็บอกว่าเป็นภาพของคุณขวัญอุษามณีนะเนี่ยมึงไหมเมื่อวานนี้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ก็โพสต์ขอบคุณขวัญอุษามณีที่มาร่วมงานด้วยเพื่อช่วยใส่เวงหาความจริงทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วทำให้ได้รู้ว่าภาพถ่ายตรงหน้าสะพานพระราม8เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565เวลาประมาณ 20:32 การโพสต์ท่าของดาราที่เลื้อยกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของขวัญอุษามณีนะไม่ใช่ภาพของแตงโมนะหลายคนก็เพิ่งรู้เอ้าแล้วทำไมเพิ่งเปิดเผยล่ะเอาก็ในส่วนของหลักฐานตรงนี้เนี่ยอาจารย์ปานเทพบอกว่าก็เก็บไว้จนถึงวันนี้แหละวันที่ปรากฏก็คือหลักฐานนั้นจริงๆทั้งหมดก็อยู่ที่ตำรวจเรียบร้อยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันปรากฏเผยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ที่ทุกคนให้ความสนใจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคดีของแตงโมที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะเนี่ยก็เลยมีคนสงสัยว่าพอภาพมาจากการมีถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ภาพนิ่งด้วยเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าภาพที่ขวัญอุษามณีถ่ายไว้เนี่ยในคลิปเนี่ยทำไมมันเป็นปี66ล่ะแล้วทำไมเป็นวัดอรุณไม่ใช่สะพานพระราม8คุณขวัญอุษามณีก็มีการแคปภาพนิ่งมาให้ดูว่าก็เป็นภาพวัดอรุณชัดชัดเทือนที่24กุมภาพันธ์2565เวลา21:11ดังนั้นภาพถ่ายที่สะพานพระราม8ในช่วงเวลา20:32นั้นเพราะเป็นลำดับภาพเกิดขึ้นก่อนไปถึงวัดอรุณค่ะเนี่ย4ปีผ่านไปเพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยันว่าคุณขวัญอุษามณีเนี่ยอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งในคืนเดียวกันคืนที่แตงโมเกิดอุบัติเหตุในเรือลำนี้มีคนบนเรืออยู่6คนแล้วขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโมเลยไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ในคืนเดียวกันคือ24กุมภาพันธ์65แต่ว่าถูกกระติกแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวนอันนี้อาจารย์บานเทพเป็นคนโพสต์นะคะว่าอย่างนี้ว่ากระติกเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเรือแตงโมในสำนวนขวัญอุษามณีเมื่อทราบความจริงว่ามีการแอบอ้างจึงให้ความร่วมมือเต็มที่กับในทีมของอาจารย์ปานเทศกับหมอธวัชชัยพร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่ของแตงโมที่แจ้งความกระติกโดยข้อหาก็คือว่าอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพักสภ.เมืองนนทบุรีนะคะอาจารย์ปานเทศก็เลยขอบคุณขวัญอุษามณีว่ามาร่วมกันคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมก็จะไปเป็นพยานในคดีนี้นะคะแจ้งความกระติกในฐานะที่ว่าอยู่ที่เรืออีกลำหนึ่งแต่ถูกนำไปแอบอ้างอยู่ในสำนวนด้วยนะคะก็คุณแม่แตงโมไปแจ้งความแล้วนะคะแจ้งความกับคุณกระติกในคดีของการเสียชีวิตของแตงโมว่านำหลักฐานตัวพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนค่ะเนี่ยค่ะก็ทำไมมันเพิ่งมาเป็นข่าวมาทราบของทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมขวัญอุษามณีถึงไม่ออกมาเพราะอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะถูกพาดพิงไปที่ใครต่อใครก็ไม่รู้นะสำหรับคดีของแตงโมนะคะเป็นการเปิดตัวขวัญอุษามณีดาราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเรือลำที่2พร้อมจะเป็นพยานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีบังแจ็คด้วยนะบังแจ็คเนี่ยเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะที่ในเพจเขาระบุว่าขณะนี้บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือป่วยอยู่ถูกจับด้วยแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็ยังไม่จบเนาะเรื่องของคดีคุณแตงโมนะไม่จบง่ายๆจริงๆเนาะผ่านไปกี่ปีก็มีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามล่าสุดก็เป็นคุณขวัญอุษามณีนะคะได้โพสต์ภาพต้นเรื่องแล้วนะคะว่าภาพนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะมาดูเรื่องของแก๊งสามชาเหรอล่าสุดจะรวมตัวกันในรอบกี่ปี4ปีนะคะหลังจากแยกย้ายกันไปมีข่าวว่าพี่หม่ำพี่เท่งพี่นงต้มเช้งตุ๊กกี้และพี่พันผู้แตกเนาะอ๋ออันนี้มาจากว่าเขามารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวงละครซิกคอมนะคะน้องโด่ง
1: น้ำมาแล้วครับพี่ขออภัยครับ
0: นะคะก็แก๊งสามชาก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ4ปีเป็นความตั้งใจของพี่หม่ำที่อยากนัดทุกคนมากิน

0: ข้าวแล้วก็ถ่ายรายการไปด้วยนะคะจริงๆคุณตุ๊กกี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากนะที่จะให้นำเท่งโนงนะคะต้มเช้งตุ๊กกี้และพี่พันมารวมตัวกันไม่ง่ายเพราะว่าทุกคนมีงานล้นมือแต่ว่าเพื่อแฟนๆเรียกร้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมารวมตัวนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แล้วเขาอันนี้เขามารวมตัวเรื่องอะไรเลยนะพี่เขามา
0: อันนี้เขาบวงสวงซิทคอมนะคะของในส่วนของแก๊งของอ๋อชื่อนี้ขอตัวดีชื่อหอตัวดี
1: ชื่อซิทคอมนะ
0: ใช่ค่ะเป็นซิทคอมว่าหอตัวดีนะคะ
1: เพราะฉะนั้นฟังพี่หม่ำบอกว่าจริงๆก็ออกจากเวิร์กพอยต์มาเนี่ยตุลาปีที่แล้วนะพี่
0: ค่ะ
1: จะปีนึงแล้วนะแต่แกบอกว่าเมื่อกี้มาเห็นยังฉายอยู่ในคือรีลันเพราะว่าคลิปเก่าๆ อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดูในวอลเล่ที่แกเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็จะบอกว่าถึงจุดอิ่มตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่ว่างานน้อยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามาถึงจุดที่แบบ
0: ตัวแล้ว
1: ตัวก็เลยเปลี่ยนตัวออกมา
0: คือแบบบางทีมุกมันก็อาจจะแบบมันไม่ตันหลกแล้วมันสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็หรือว่าอาจจะได้อุตสาหกรรมทีวีไหมพี่ก็มันก็อย่างที่เราทราบกันเนาะทีวีมันอาจจะไม่ได้บูมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็หลายส่วนก็อาจจะตัวนี้แกมาทำคลิปทำช่องของแกเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: มีจังลูกกับลูกสาวบ้างอะไรบ้างมีน้องน้องเอ็ง
1: ใช่
0: แล้วก็คืออาจจะดูแลสุขภาพด้วยอะไรด้วยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: คอนเสิร์ตอัศวินสันที่เล่าไปแล้วมั้งครับใช่ไหมเมื่อคืน
0: ยังไม่เล่ายังไม่เล่าค่ะกว่าจะได้เล่าเนี่ยโอ้โหบอกว่าโกลาหลมากเลยใช่ไหมไม่ต้องเล่าเลยก็ได้
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่า
0: พ
1: ี่ป้อมพี่โตนี่เครียดเลยนะครับถึงขนาดต้องออกมาคอยเอ็นเตอร์เทนคือแบบเขาบอกเล่นไปหยุดไปอ่ะพี่เขาบอกว่าคือทางฝ่ายอาคารสถานที่อ่ะเขาไม่อนุญาตให้แสดงต่อเพราะว่าที่นั่งโซนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีความปลอดภัยเหมือนมันถูกเสริมขึ้นมาแล้วมันไม่แข็งแรงพอมีความเสี่ยงที่อาจจะแบบเก้าอี้อาจจะเหมือนกับพังลงมาถล่มลงมาได
0: ้
1: อันนี้โอ้โหออร์แกไนซ์ต้องรับไปเต็มๆเลยนะพี่เตรียมงานกันมานี่จะเป็นปีเลยนะแล้วอยู่วันแสดงวันแรกเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: นะครับก็เมื่อคืนแฟนๆเนี่ยทุกคนไปเพราะความรักพี่ป้อมพี่โต้แหละนะครับรักในความเป็นอัศวินวสันต์แต่ว่าก็ขอบ่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับว่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะ1คอนเสิร์ตจะกว่าจะเริ่มเนี่ยเกือบ2ทุ่มแล้วอย่าลืมว่ามันมีตั๋วยืนอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานที่พี่ศรีบอกเนาะมันมีตั๋วยืนนะเขาบอกว่าโซนยืนน่ะมีเสียงโห่ออกมาเลยนะครับโอ้โซนยืนอ่ะโห่เพราะว่ายืนเฉยๆอ่ะเกือบชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ไหวนะรุ่นอย่างที่บอกอ่ะรุ่นพ่อแม่ๆกันส่วนใหญ่แล้วนะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วอ่ะวัยรุ่นแบบ450แล้วอ่ะที่เข้าไปดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะนะครับก็1คอนเสิร์ตเริ่มช้า2ตอนเริ่มเล่นๆไปเอาหยุดอีกแล้วเปิดไฟดูเก้าอี้ดูสถานที่เขาบอกเมื่อคืนพี่ป้อมพี่โต๊ะบางช่วงเนี่ยต้องเล่นคอนเสิร์ตแบบเปิดไฟทั้งฮอลล์มันก็อรรถรสมันก็ไม่ได้อ่ะพี
0: ่
1: แล้วมันก็ไม่ได้นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมาตรการเยียวยายังไงนะเป็นไปได้ไหมว่ารอบนี้ต้องเล่นใหม่ไปเลยพี่สี
0: โอ้โหก็คือต้อง
1: มันก็เล่นใหม่มันเรื่องใหญ่
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: คือ
1: ว่าอินแบ็คเขามีวันให้อีกหรือเปล่าอ่ะสถานที่มันก็ถูกจับจองมาเป็นปีแล้วอ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคืนเงินไหมหรือจะทำไงให้ความรู้สึกกู้ความรู้สึกของ เป็นแฟนกลับมาได้อ่ะนะครับตอนนี้ยังเหลือตั้งหลายรอบนะออกจากไหนนี่ต้องรับไปเต็มๆเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็ค่าเสียหายก็เป็นเยอะอยู่นะ
1: จริงพี่ก็บางคนเอาบัตรแถวโซนหน้าตรงนั้นที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าต้องมี 4,000 อัพนะอันนี้คือราคาหน้าบัตรนะพี่ไม่ได้ราคาตัวผีอะไรเลยนะคนที่ซื้อราคาเนี่ย 4-5,000 เข้าไปดูนั่งแบบกะว่าจะนั่งแถวหน้าสุดอ่ะกลับกลายเป็นทั้งบล็อกตรงนั้นเลยเนี่ยนะฮะโซน A เนี่ยอะไรเนี่ยเออนะฮะปรากฏว่าโอ้
0: แบบ
1: นะฮะ
0: พื้นมัน
1: รอดู
0: ไม่รู้มันซุดเพราะอะไรยังไงไม่รู้นะ
1: ใช่
0: หรือว่าใช้งานมานานเหรอเป็นไปได้นะพื้นมันใช้งานมานานแล้วสภาพ
1: ไม่พี่มันเหมือนมันเป็นเก้าอี้แชมป์ที่ถูกเสริมขึ้นมาพี
0: ่อ๋อ
1: มันเหมือนเป็นเวทีที่เขาทำขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่านะมันไม่ได้เป็นพื้น
0: คือมัน
1: ยกแบบพื้นราบอ
0: ่
1: ะ
0: ระดับขึ้นมาชั่วคราวเพื่อคอนเสิร์ตโดยเฉพาะอย่างนี้
1: ใช่เหมือนกับเขายกเวทีให้สูงใช่ไหมเขาต้องทำพื้น
0: โดยเฉพาะ
1: ให้สูงด้วยนะครับ
0: ก็เลยติดขัดไปหน่อยเนาะเมื่อคืนนี้ไม่หน่อยละเยอะเลยละนะคะเยอะเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตพัสดีว่าสันก็ดีแล้วนะที่เขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับสูงสุดเพราะว่าคนมันเยอะนะคะโอ้คนเยอะมาก
1: ใช่ก็คือเขาบอกว่า Impact เขาก็มีสิทธิพิจารณาที่จะไม่ให้เล่นต่อนะครับเพราะว่าเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะ
0: อืมค่ะ
1: ไม่รู้ว่าตรวจสอบเป็นยังไงเน
0: า
1: ะครับ
0: มาดูเรื่องกีฬาค่ะน้องบ้องยังคงคึกคักอยู่ไหมตอนนี้นักวอลเลย์บอลก็พักกันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นสายแก้บน
1: ทั้งแก้บนทั้งโชว์ตัวนะผมเห็นทั้งดาวที่กลับบ้านเกิดเนี่ยนะฮะโอ้โหยิ่งกว่าฮีโร่เหรียญทองนะทางจังหวัดเนี่ยทำพิธีต้อนรับนะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเธอเป็นสาวร้อยเอ็ดโ
0: อ้
1: ก็มีวิธีต้อนรับในสนามบินแล้วก็ดีอย่างนะเขาให้ไปโปรโมทกิจกรรมของจังหวัดคือรู้สึกว่าไอ้หอเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นรูปแคนนะพี่หอที่เป็นรูปแคนเขาอะนะที่ร้อยเอ็ดอ่ะนะครับแล้วเขามีตอนนี้เขามีกิจกรรมคือเขามีซิปไลน์อ่ะซิปไลน์คือแบบให้เราเซฟตัวเองนะแล้วก็ห้อยสลิงข้ามลงมาปูนไปอีกฝั่งนึงอ่ะเราไม่รู้ท่านดาวบอกถามฉันหรือยังด้วยความที่ตัวเองมาในนามแบบว่าร่างชื่อ
0: หอโหวต
1: หอโหวตใช
0: ่
1: แล้วด้วยความที่ตัวเองสร้างชื่ออ่ะก็ต้องประเดิมให้คนรู้จักว่าจังหวัดมีกิจกรรมนี้แล้วแล้วก็ต้องเซฟใส่เครื่องเซฟตัวเองนะครับแล้วก็ห้อยซิปไลน์สลิงเนี่ยห้อยจากหอโหวตบนสุดเดินลงมาอีกฝั่งนึงแบบนี
0: ้โอ้โหหวาดเสียวมาก
1: ใช่ไหมเขาบอกมาเกิดอะไรตอนนี
0: ้ร้อยชมเมืองเขาเนี่ยนั่นแหละใครไปก็ต้องไปให้ถึงนะคะร้อยเอ็ดทาวเวอร
1: ์ใช่ขึ้นไปบนหอโหวตสูงสุดแล้วก็ห้อยตัวนะครับนั่งซิปไลน์นะฮะห้อยฟิวไปฝั่งหนึ่งนะฮะโอ้ยบาดเสียวแล้วเห็นภาพแล้วนะฮะ
0: บาดเสียวจริง
1: นั่นแหละวันนี้ก็อยู่ในช่วงเดินสายเห็นว่าวันนี้จะเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนะก็อาจจะไปขอบคุณท่านนายกแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นว่าท่านนายกจะเป็นคนกดปุ่มโอนเงินให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลครับพี
0: ่
1: ใช่ให้นายกมีซีนหน่อยนี
0: ่ไม่มีซีน
1: หน่อยได้เห็นนายกหนูตีวอลเลย
0: ์ใช่ไหมเออไม่เห
1: ็
0: นมีแต่ดนตรีร้องเพลงเต้น
1: เออน่าให้เขาตกใส่ระเบิดหนึ่ง
0: ต้องไอ้นี่ด้วยนะต้องตกหัวเสาด้วยนะ
1: นะได้ร้องเสียงตกใส่นายก
0: ดูรัศมีแขเป็นตัวอย่างนะฮะ กระโดดตบหัวเสาว่าได้หรือเปล่าคะนะเอาส่วนชมพู่สักนิดนึงนะคะล่าสุดเธอก็ชี้แจงว่าคือมันเป็นดราม่าอยู่ว่าอย่างเงี้ยเหมือนจะมีคนพูดใส่เธอหรือเปล่าหรือยังไงใครพูดเนี่ยว่าอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกเหรอเอามาพูดอย่างนี้ต้องยังไงยังไงชมพู่พรพันธ์ตรวจปาดมือเสร็จมือเซ็ตเนี่ยนะคะตัวบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันไอ้วลีที่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้หนูเป็นคนพูดเองหนูคุยกับตัวเองเขาไม่เรียกไม่ได้มีใครว่าเพราะว่าหนูคุยกับตัวเองว่าอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกเหรอคุยกับตัวเองเธอบอกว่าเธอไม่ได้กล่าวหาใครนะคะ
1: เหมือนเดินแล้วก็ตั้งใจในการลดด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
0: เธอบอกว่าเธอไม่ได้กล่าวหาใครเลยแบบเห็นฟิลตัวเองอ่ะว่าเอ้าคือสิอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกแล้วจังหวะนั้นอ่ะมันลดได้ที่ไหนมันก็ต้องอย่างเดียวหรือว่าอย่างนั้นแล้วก็เธอไม่ได้ว่าใครนะอย่าเข้าใจผิดอะไรว่ามีคนมาว่าเธอมีคนเธอไปว่าคนอื่นในทีมไม่บอกไม่คุยกับตัวเองว่าอ้วนแบบนี้ก็ไปโอลิมปิกนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่ได้มีใครว่าใช่ไหม
0: ไม่มีใครว่าเธอเฉลยละ
1: ผม
0: ตอนแรกนึกว่าเฮ้ยมันมาว่ายังไงจะว่าได้ยังไงดูแต่ละคนดีกระโดดอ่ะใช่ไหมกระโดดเก่งมากนี่แหละค่ะคุยกับตัวเองเฉย
1: ๆดีคง
0: ไม่มีอะไร
1: น
0: ั
1: ่นแหละได้มีขวัญและกำลังใจเนาะเขาจะได้เงินอย่างที่เราทราบกันนะว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาของกกท.ก็มอบให้เนี่ยนะครับนักกีฬาจากการไปคว้าแชมป์เอเชียเนี่ยแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยคนละ600,000 บาทนะนักวอลเลย์มี14 คนนะครับ4 คนคนละ600,000นะโค้ชออสได้800,000กว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้แหละท่านนายกจะเป็นคนเหมือนกับทำพิธีมอบเงินรางวัลให้เพื่อให้ไปสร้างชื่อเสียงและเป็นกำลังใจ2 ปีข้างหน้านะครับ
0: ค
1: ่ะจะได้เหมือนกับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะรุ่นน้องๆเห็นเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ประสบความสำเร็จมีแฟนคลับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเนาะทุกคนก็เล่นกีฬาแล้วจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองคือเล่นแล้วมันพอเห็นอนาคตแต่พี่พูดง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมโอ้เล่นบอลเล่นบอลแล้วจะไปทำอะไรกินคนก็จะว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ไหนได้ครับเขามีลีกอาชีพและต่างชาติเขาย่องซื้อตัวคนไทยอย่างเดียวเลยครับพี่เนี่ยพวกน้องๆทีมชาตินี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะไม่มีโอกาสได้อยู่เมืองไทยทั้งวันทั้งครอบสักเท่าไหร
0: ่นะครับเนาะไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอด
1: ใช่
0: เห็นไหมเราเก่งมากนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ไปดูเรื่องของเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทุจริตสอบในอำเภอสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า
1: คร
0: ับ ตอนนี้เนี่ยเวลาจะสอบอะไรยังไงก็คนที่ไปสอบด้วยนะอ่านหนังสือมาแทบตายก็ยังกังวลเลยว่าจะสอบได้ไหมเนี่ยบางคนเรียนมาจบเกณฑ์นิเดียวมันดับหนึ่งนะแต่พอมาสอบเข้าราชการไม่สอบไม่ได้ว่ะทำไมข้อสอบมันยากจังก
1: ็
0: ตอนนี้ก็เลยก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตกันแล้วล่ะเมื่อวานนี้ที่สภาประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองคุณพักขมลหมุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนรับหนังสือร้องเรียนทุจริตสอบนายอำเภอปี2568จากทนายอั๋นบุรีรัมย์ค่ะน้องรุ่งคือทนายอั๋นเนี่ยแกบอกว่าแกได้รับเรื่องร้องเรียนมาอีกทีหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการจัดสอบนายอำเภอว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์กันตัวละ3 ล้านเป็นอย่างน้อย
1: โอ้โห
0: ไม่ตอบท้องถิ่นนะตั้งแต่300,000ถึง700,000
1: โอ้
0: แต่ในอำเภอ3 ล้านเป็นอย่างน้อยนะเนี่ยค่ะก็เลยบอก เอาบอกเอาแล้วทำไม

0: ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่4เมษายน68แล้วเพิ่งมายื่นปีนี้ล่ะเจ๊ก็บอกว่าอันเรื่องมาจากว่าไปตรวจสอบแล้วมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีพระเอกของเรื่องไปเกี่ยวข้องกับการโกงสอบผู้สิทธิ์ท้องถิ่นด้วยแล้วเป็นคนคนเดียวกันก็เลยนำมาประมวลภาพหลักฐานทั้งหมดหลังจากที่ไปร้องปปช.มาก็มีประชาชนส่งข้อมูลมาเพิ่มให้ชัดถึงขนาดที่ว่าให้ไปตรวจสอบหน่วยว่าให้ตรวจสอบให้หน่อยว่านายอำเภอที่สอบได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างน้อย10คนส่งชื่อและนามสกุลมาเลขรหัสสอบมามันเป๊ะขนาดนั้นเลยอ่ะดูสิแล้วก็ในส่วนของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของสภานะคะเขาบอกว่าเขาเคยพิจารณาการทุจริตสอบในอำเภอหลังจากที่มีปลัดใน3จังหวัดชายแดนใต้ยื่นร้องมาเพราะว่าผู้ร้องเขาสังเกตเห็นพิรุธและเก็บหลักฐานกรรมาธิการก็เลยไปเก็บหลักฐานมาสู่การพิจารณาแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่เจอข้อพิรุธการสอบในอำเภออันนี้ย้อนไปอีก2ปีคือปี66หลังจากการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าติดตามเรื่องนี้รวมถึงกรมการปกครองก็ออกหนังสือส่งความเห็นแย้งมาทันทีว่าไม่เกี่ยวกับผู้บริหารของกรมนะชุดปัจจุบันนี้ไม่เกี่ยวถามว่าแล้วทำไมไม่ตรวจสอบย้อนหลังล่ะหรือตรวจสอบในอนาคตไม่ได้มีการปัดความรับผิดชอบและมีคนส่งข้อมูลมาให้กรรมาธิการการเมืองเป็นจำนวนมากว่าการสอบในอำเภอมีพิรุธและมีการเรียกรับเงินกันมานานแล้วนี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ปี66-68นะนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถ้าย้อนไปก็บอกว่าเหมือนจะมีตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าต้องมีคำตอบให้สังคมเพราะว่าการสอบทุจริตท้องถิ่นก็ยังเป็นข้อกังขาแล้วมาสอบในอำเภออีกหรือรวมถึงการทุจริตหัวสวที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาถ้าสืบสาวเราเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันน่ะ
1: คร
0: ับ อะไรอย่างมันมาโยงกันได้ยังไงงง
1: คือมันก็ตรงกับที่ผลโพลเขาถามพวกความเชื่อมั่นของประชาชนนะพี่ว่าเรื่องของการสอบข้าราชการต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่านี่เป็นครั้งแรกนะคนก็ส่วนใหญ่ก็คนไทยความรู้สึกคนไทยในโพลเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับมันก็คงมีมาอย่างยาวนานมีมาต่อเนื่องแล้ว
0: มีมาตลอดอย่างนี้หรอ
1: ครับผม
0: โอ้โหแม่โพล3ล้านเลยเหรอ3ล้านขึ้นนะไม่ต่ำกว่า3ล้าน
1: โอ้โหเขาได้ท้องถิ่นยัง800,000นะพี่นะแต่ท้องถิ่น800,000แล้วคุณจะขึ้นในอำเภอคุณก็คงจะมีระดับของเขาอยู
0: ่ใช่ไหมโอ้โหถ้าได้เรื่องมาก็เดี๋ยวจะรีบรายงานนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นทางฝ่ายค้านเนี่ยที่เป็นประธานคุณพักขมลนี่แหละเขาก็บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้นะเรื่องสอบท้องถิ่นน่ะเหมือนจะจบที่อธิบดี2คนก็เลยต้องถามว่าวันนี้ประชาชนเชื่อหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคนที่ซื้อขายตำแหน่งไม่สามารถเดินไปซื้อของที่ร้านชำได้แต่สามารถติดต่อกับนักการเมืองท้องถิ่นได้ประสานกับนักการเมืองระดับประเทศได้อันนี้ก็เปิดเผยข้อมูลมาแบบนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวรอดูคร
0: ับ รอดูนะฟังเพลงสดกันก่อนสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
11: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
10: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไอดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารพงศ์นะวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ตะพีซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมอำนวยการศึกษานะอาจารย์ก็พูดแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยบอกให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบนะเลคออนแทริโอเนาะให้เป็นเลคอเมริกาแล้วเราก็คุยกันต่อว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนชื่อนะครับในอย่าง Google Map อย่างเงี้ยนะครับแต่ในสหรัฐนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมาไม่สงบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็การระงับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบอิมมิเกรนท์วีซ่านะครับของคนที่จะเข้าสหรัฐทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจารย์ได้นำมาฝากกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:10 นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งลิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมากันนะคะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลเช่นเคยมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นคำถามกันอีกครั้งนึงในช่วง 7:10 น
2: ครับนะใครที่เป็นแฟนคลับคุณกฤตนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมขอไปที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียนะครับก็คือ Asian Development Bank นะครับหรือว่า ADB นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่สำคัญนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลานะของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะข่าวล่าสุดของเขาก็คือว่าผู้นำของ ADB นะครับประธานนะฮะก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้คนเดิมอยู่นะครับคือคุณมาซาโตะคันดะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็คือ5ปีนะครับทั้งนี้ ADB Asian Development Bank นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลาก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชียเราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเขาก็ให้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งการดำรงตำแหน่งของคุณคันดะเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ในการดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยในการลง